0: คนหนึ่งนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเห็นอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะ
1: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพิมค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
3: พ่อเล็กครับ
2: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพิมค่ะ
3: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
2: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
3: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
2: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
3: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
2: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ใบใหญ่ที่สุด
4: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกใบวางไว้
2: วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บางๆเอาช้อนเล็กๆ
3: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: ตามธรรมชาติ
3: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
2: โอเคเราแป๊บนึงนะครับยังไม่สุดนะครับ
5: ในหนูสองตัว
2: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
5: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร

0: โอ้โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละนะครับ
1: ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทั้งที่แบบเวลาเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่และกระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอก

0: กคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: ใช่แล้ว
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆหรืออย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยนี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับทั

0: ี่หนาครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริงๆมันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
3: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
4: ่ไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้ง
3: หมูไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
5: Family Sushi ครับ
3: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
4: ่ปลาลุยซุปค่ะ
3: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
6: พี่น้องหันษาค่ะ
3: พี่น้องหันษา
6: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
3: อ๋อนี่
6: อารมณ์ดี
3: ทั้งคู่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
3: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิณาบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
3: ยังไงบ้างนิณาย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
7: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนค
3: ่
7: ะ
3: อันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่

0: ั่งรถไฟเล่นในสวน
1: นี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
2: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
1: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ปรบมือ
3: ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
3: ะ
4: ถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่
4: องของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: นี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
5: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
3: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะ
4: อ
1: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
4: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
3: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
6: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียงแบบพ่อเลย
7: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
8: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
8: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
3: ้ถือว่าการเป็นคืออันพูดแบบประชดใช่ไหม
1: คร
3: ับ แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
8: อ
3: ย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างเงี้ยต่อไป
1: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
4: มันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
4: อ้อนเลย
3: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะอันนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
4: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
4: โอ้ยเชิญชวนมากเลย
3: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
4: ตั้งคำถาม
3: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
4: มีกิจกรรมแด้ม

0: ในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
2: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
0: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
0: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: คุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกใน5สินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
2: ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี่เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างบอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
2: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วเขาโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยนะคร
2: ับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุไปต่างๆแบบนี้
3: สอนการอ่านเกี่ยวกับก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่อน
1: หยุด
3: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำท่าให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
1: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
3: ใช่ค่ะ
0: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
2: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
0: ่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
0: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
4: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อตั้งรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส

ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ยแย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไป
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
1: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ยนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ฮะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงจริงด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
4: ฮะ
9: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
9: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
4: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
6: โอ้
9: ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
9: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้สมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและ

นับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมะ

0: ากแต่เพื่อนของอายบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
1: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
1: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
3: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่ข่อยสิเป็นหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์

0: อัดเนอะ
1: ตรงไหน
2: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
2: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
4: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
4: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
6: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
5: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
6: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
4: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
6: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
6: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
4: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
6: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสาร

0: นั้นสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่ขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
1: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจัตวาลให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกนิด
0: ๆไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยแสดงว่าตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัชกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีนั่นเองเอ๊เด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางในเพลงสวัสดีกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะได้ยินเสียงเด็กๆร้องเพลงแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันทุกคนเลยเด็กๆนะคะเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองหรือว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะเดินเข้ามาในโรงเรียนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องสวัสดีใครลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะเดินมาหาคุณครูเด็กๆก็จะต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยที่เรานะคะได้ทำร่วมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะสอบถามเด็กๆค่ะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะอาจจะเป็นการเล่นสนามเด็กเล่นกิจกรรมตามมุมต่างๆหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือว่าเด็กๆคนไหนชอบเรียนหนังสือเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าพูดคุยให้กับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำอะไรกันค่ะคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะ
1: หนูค่ะ
0: น้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องเกรซ
0: น้องเกรซค่ะ
2: น้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องเกรซชอบทำอะไรบ้างคะ
2: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นน้องเกรซชอบเล่นที่มุมไหนคะชอบเล่นที่มุมไหนคะหรือว่าลองชี้ให้คุณครูดูก็ได้ค่ะมุมไหนเอ่ย
2: ม
0: ุมไหนคะ
2: มุมนู
0: ้
2: น
0: อ๋อมุมตรงนู้นก็คือมุมบทบาทสมมติใช่ไหมคะน้องเกรซเข้าไปเล่นอะไรบ้างลูก
2: ของเล่น
0: เข้าไปเล่นของเล่นแล้วเวลาที่คุณครูให้สัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงคะ
2: เก็บของเล่น
0: ก็จะต้องเก็บของเล่นน้องเกรซช่วยคุณครูพัดเก็บของเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะน้องเกรซนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องเกรซชอบเล่นอะไรนะคะชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนลูกมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมบทบาทสมมุติของเรามีของเล่นมากมายเลยให้เด็กๆได้เข้าเล่นกันค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาเด็กๆนะคะเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณครูให้สัญญาณหมดเวลาก็จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆค่ะเวลาที่เล่นของเล่นกันเด็กๆต้องแบ่งปันของเล่นกับใครบ้างคะกับเพื่อนๆคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็น่ารักมากเลยเวลาที่เล่นของเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆค่ะก็แบ่งปันของเล่นกันด้วยแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเห็นของเล่นอยู่ที่มือของเพื่อนเด็กๆไปหยิบจากมือเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำยังไงลูก
1: ต
0: ้องรอก่อนใช่ไหมคะถ้าเพื่อนเล่นเสร็จแล้วหรือว่าเพื่อนแบ่งให้เด็กๆถึงจะเล่นได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องสแตมป์ครับสแตมป์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องแตมครับ
0: น้องสแตมครับน้องสแตมครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบทำกิจกรรมอะไรลูกชอบทำกิจกรรมอะไรครับหรือว่าชอบเล่นอะไรหรือว่าชอบทำศิลปะสร้างสรรค์ชอบกิจกรรมอะไรครับชอบเล่นของเล่นน้องสแตมชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนครับอ๋อมุมนู้นคือมุมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเข้าไปเล่นอะไรบ้างลูก อ๋อเข้าไปเล่นวัวเพราะว่าในมุมวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็มีสัตว์จำลองนั่นก็คือวัวจำลองนั่นเองให้เด็กๆได้เล่นด้วยนอกจากมีวัวแล้วมีอะไรอีกลูก
3: มีเสือ
0: มีเสือด้วยไหนมีใครเคยไปเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์บ้างคะเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่เคยไปเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าในมุมวิทยาศาสตร์ของเรามีสัตว์จำลองหลากหลายเลยที่ให้เด็กๆนะคะได้เข้าไปเล่นหรือว่าได้เข้าไปเรียนรู้นั่นเองค่ะอย่างที่น้องสแตมบอกเลยว่าน้องสแตมเข้าไปเล่นเสือแล้วก็วัวใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบครับ
3: ชอบครับ
0: เด็กๆปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของเด็กๆนะคะที่บอกว่าชอบเล่นของเล่นที่มุมประสบการณ์ใช่ไหมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นมุมประวัติสมมติหรือว่ามุมวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่านอกจากอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆแล้วค่ะแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะที่เราได้ทำด้วยกันที่โรงเรียนค่ะมีใครหน้าที่จะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้หรือเปล่าคะว่าเวลาที่เรายกมือเราจะส่งเสียงไหมคะไม่ส่งเสียงเราจะจุ๊จุ๊เลยใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆยกมืออย่างเดียวเดี๋ยวคุณครูพัชจะสังเกตอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำตามข้อตกลงของเรานะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตาก่อนค่ะไหนเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดาใช่ไหมเอ่ย
4: ใช่ค่ะ
0: น้องมีอาค่ะเวลาที่อยู่โรงเรียนน้องมีอาชอบเล่นหรือว่าทำกิจกรรมอะไรคะ
4: หนูจะเล่นมุมหนังสือ
0: หนูชอบเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมคะในมุมหนังสือมีอะไรบ้างลูก
4: มีหนังสือ
0: มีหนังสือนิทานมีอะไรอีกคะ
4: มีกระต่าย
0: มีตุ๊กตากระต่ายด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะ
4: มีของเล่น
0: มีของเล่นในมุมหนังสือของเรานะคะก็จะมีหุ่นมือนั่นเองที่เป็นรูปต่างๆนะคะให้เด็กๆได้เขาเล่นน้องมีอาชอบเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่คุณครูให้สัญญาณหมดเวลาน้องมีอาทำยังไงคะ
4: ต้องเก็บ
0: ต้องเก็บถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าชอบเล่นที่มุมอะไรนะลูกมุมหนังสือของเราที่มุมหนังสือของเรานะคะก็จะมีหนังสือมีตุ๊กตาแล้วก็มีหุ่นมือให้เด็กๆได้เข้าไปเล่นด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ต้องอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัชจะให้เป็นของขวัญค่ะของขวัญกล่องเล็กค่ะของขวัญกล่องใหญ่

0: คุณครูพัดขอมอบให้น้องไม้ค่ะน้องไม้เดินออกมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม
0: ้ชื่อน้องไม้ค่ะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้เราอยู่ที่โรงเรียนน้องไม้ชอบทำกิจกรรมอะไรคะนอกจาก
1: ระบายสี
0: ชอบระบายสีใช่ไหมคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมเอ่ยชอบระบายสีแล้วทำอะไรคะ
1: น้ำมัน
0: อะไรนะลูก
1: ดินน้ำมัน
0: ชอบปั้นดินน้ำมันแล้วเวลาที่น้องไม้นะคะปั้นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: ก่อนเก็บต้องมาให้ใครก่อนลูก
1: ให้คุณครู
0: ถูกต้องเลยก่อนที่เรานะคะจะเก็บดินน้ำมันเด็กๆก็ต้องนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังก่อนเมื่อเล่าให้คุณครูเสร็จแล้วก็ไปไหนคะ
1: เอาไปเก็บ
0: เอาไปเก็บถูกต้องเลยค่ะน้องไม้ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าชอบทำกิจกรรมอะไรนะลูกศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยโดยให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำมาให้ใครคะนำมาให้คุณครูดูเพื่อให้คุณครูนะคะได้ฟังเด็กๆเล่าเกี่ยวกับผลงานค่ะคุณครูนะคะก็จะได้จดบันทึกให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องบาซิสครับ
0: น้องบาซิสเรียนตัวตรงเลยน้องบาซิสครับเวลาที่อยู่โรงเรียนน้องบาซิสชอบทำกิจกรรมอะไรครับ
2: เล่นของเล่นดนตรี
0: ชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนนะครับอ๋อมุมดนตรีใช่ไหมครับน้องบาซิสเข้าไปเล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างครับ
2: ดี
0: อะไรนะครับ
2: ตีกอง
0: ตีกองน้องบาซิสชอบตีกองใช่ไหมครับนอกจากตีกองแล้วเล่นอะไรอีกลูก
2: เล่นหมู
0: อะไรนะครับอ๋อที่มุมบทบาทสมมุติใช่ไหมครับแสดงว่าน้องบาซิสนะคะชอบมุมประสบการณ์ของเราถึง2มุมเลยนั่นก็คือมุมดนตรีแล้วก็มุมบทบาทสมมุตินั่นเองเวลาที่เพื่อนขอน้องบาซิสเล่นด้วยน้องบาซิสแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนได้ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะแล้วเวลาที่ได้ยินสัญญาณหมดเวลาทำยังไงครับ
2: ต้องเก็บของเล่น
0: ต้องเก็บของเล่นเดี๋ยวเดียวเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเขาเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเรานะคะก็จะต้องแบ่งปันของเล่นกันและเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าทีให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะ

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะตอนนี้เราอยู่ใน

กิจกรรมอะไรนะคะลูกกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยแต่คุณครูพัฒน์คิดว่านะคะเด็กๆจะต้องจดจำได้แล้วแน่ๆเลยค่ะว่าเครื่องให้จังหวะนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์จะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะมีใครพร้อมแล้วบ้างเอ่ยเด็กๆพร้อมกันแล้วถ้าพร้อมกันแล้วตั้งใจฟังนะคะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเราก็จะเคลื่อนไหวแบบช้าช้าแล้วต่อไปล่ะคะเป็นจังหวะอะไรตั้งใจฟังนะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วจังหวะต่อไปค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยถ้าคุณครูพัดนะคะให้จังหวะ2ครั้งติดกันเราก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่เวลาเด็กๆหาพื้นที่ต้องระวังอะไรบ้างลูกระวังเพื่อนๆระวังอะไรคะถูกต้องเลยต้องระวังเก้าอี้กับโต๊ะด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไปยืนใกล้ๆเด็กๆอาจจะชนแล้วก็บาดเจ็บได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นคุณครูพัดจะนับ 1-5 ถ้าคุณครูนับ 1-5 แล้วเด็กๆต้องหาพื้นที่ของตนเองเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนกับเพื่อนด้วยนะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะคุณครูพัดจะเริ่มนับ 1-5 แล้วนะ1 2 3 4 5หยุดแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองแล้วนะตอนนี้เด็กๆก็ได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการได้นะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะไหนใครยังไม่หยุดนิ่งบ้างเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เคลื่อนไหวอยู่กับที่นะเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนน้องบาสครับน้องบาสทำท่าอะไรลูกทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะนะอยู่กับที่ก่อนครับลูก

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะถามใครดีนะที่หยุดนิ่งเลยน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นรูปหัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้รอบๆห้องเรียนเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะมีใครยังไม่หยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

0: ดแล้วค่ะน้องแก้มน้องแก้มทำท่าอะไรคะ
1: หมา
0: ทำท่าหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองเด็กๆอยากจะเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายแล้วหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมีคำบรรยายค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบตามคำบรรยายตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันเลยค่ะในเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสวันนี้ค่ะคุณแม่จะชวนเด็กๆไปเก็บผักค่ะตอนนี้สวนผักของเด็กๆอยู่ที่หลังบ้านนะคะเด็กๆค่อยๆเดินไปค่ะเราจะเดินไปหลังบ้านของเด็กๆกันค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะคะตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะถึงที่สวนผักหลังบ้านแล้วค่ะเด็กๆค่ะเราจะไปเก็บอะไรกันดีคะเราจะไปเก็บผักกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บผักเลยค่ะเก็บผักต้นที่หนึ่งเก็บผักต้นที่สองเก็บผักต้นที่สามเก็บผักต้นที่สี่เก็บผักต้นที่ห้าน้องขนุนช่วยกันเก็บผักด้วยนะครับเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็นำผักที่อยู่ในตะกร้าค่อยๆเดินไปค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินช้าๆนะคะระวังลื่นนะค่อยๆเดินค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ถึงตรงก๊อกน้ำแล้วคุณแม่นะคะจะชวนเด็กๆมาล้างผักนั่นเองเด็กๆค่อยๆเปิดก๊อกน้ำค่ะเปิดก๊อกน้ำเลยแล้วเด็กๆก็เอาผักไปล้างเลยค่ะล้างผักเลยค่ะถูถูถูล้างล้างล้างถูให้สะอาดเลยนะถูเลยค่ะล้างผักเสร็จแล้วให้เด็กๆปิดก๊อกน้ำค่ะแล้วเรานะคะก็จะเดินเอาตะกร้าผักค่ะไปให้คุณแม่กันค่ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
1: เจอค
0: ุ
1: ณแม
0: ่แล้ววางตะกร้าผักให้คุณแม่เลยค่ะวางไว้เลยค่ะแต่ว่าคุณแม่ค่ะบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณพ่อกำลังเก็บไข่อยู่ที่เล้าไก่ค่ะเราไปช่วยคุณพ่อเก็บไข่ดีไหมคะ
1: ได้
0: อ่ะเราค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินช้าๆนะลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะตอนนี้นะคะระหว่างทางค่ะเด็กๆก็สังเกตด้วยค่ะว่าบนต้นไม้ค่ะบนต้นไม้มีตัวอะไรอยู่นะกำลังกางปีกเลยตัวอะไรคะ
1: นก
0: นกกำลังกางปีกอยู่เลยนกร้องว่ายังไงนะจิ๊บจิ๊บใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเดินต่อเลยค่ะเราจะใกล้ถึงเล้าไก่แล้วค่ะตอนนี้ถึงเล้าไก่แล้วค่ะคุณพ่อบอกว่าให้เด็กๆค่ะช่วยเก็บไข่ไก่คนละ3ฟองเก็บ3ฟองนะเก็บไข่ไก่3ฟองฟองที่1ฟองที่2ฟองที่3เราได้ไข่ไก่แล้วเราจะไปไหนคะเอาไปไหนคะเราจะไปให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่กำลังรอไข่ไก่ของเราอยู่ค่ะค่อยๆเดินเลยค่ะค่อยๆเดินถือไข่ไก่ไปดีๆนะคะเดี๋ยวตกแตกนะค่อยๆเดินเลยค่ะถึงห้องครัวของคุณแม่แล้วเด็กๆค่อยๆวางไข่ไก่ลงเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆบอกว่าเมื่อเราไปเก็บผักแล้วเก็บไข่ไก่แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกเหนื่อยเด็กๆก็เลยหาที่นั่งพักค่ะเด็กๆค่อยๆหาที่นั่งพักที่ไม่ชนกับเพื่อนเด็กๆหาที่นั่งพักที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วนั่งลงค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยนั่งตรงที่ไม่ชนกับเพื่อนได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันค่ะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ไปเก็บผักกับเก็บไข่มารู้สึกอะไรคะรู้สึกเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนั่งสมาธิกันค่ะนั่งสมาธิก่อนนะคะนั่งอยู่ที่เดิมก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะลมหายใจเข้า

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยเด็กๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเรียบร้อยแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ไปพักดื่มนมดื่มน้ำกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัชเลยค่ะว่าตอนนี้คุณครูพัชเปลี่ยนป้ายนิเทศแล้วหรือยังคะเปลี่ยนแล้วเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัชมีภาพอะไรอยู่บ้างคะมีภาพอะไรนะลูกมีภาพน่องไก่มีภาพอะไรอีกคะเป็นน่องไก่ทอดด้วยแล้วมีภาพอะไรอีกลูกมีภาพผักมีสตรอเบอรี่เชอร์รี่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีผลไม้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆบอกว่าเห็นนะคะมีอาหารหลากหลายเลยเหมือนที่เด็กๆได้บอกคุณครูเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้นะคะให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะหน่วย
1: อาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: อาหารดีมี
1: ประโยชน
0: ์ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเหมือนกับป้ายนิเทศที่เด็กๆได้สังเกตเลยใช่ไหมคะก็จะมีภาพอาหารมากมายเลยให้เด็กๆนะคะได้สังเกตหรือว่ารู้จักกันค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับชื่อของอาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคือเพลงอะไรวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะมีเพลงมากินข้าวสิให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้บอกคุณครูว่าเพลงที่คุณครูนำมาจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เพลงมากินข้าวสิมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอีกรอบนึงค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะคุณครูพัดจะร้องแล้วให้เด็กๆทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ไหมคะได้ไหมคะช่วยกันทำท่าด้วยนะหนึ่งสองสามมา

มีทั้งแกงและต้มยำอืมอืมอืมอืมอืมอืมน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วเพลงที่คุณครูนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเอแล้วในเพลงของครูพัดพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะนอกจากการกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารค่ะมีอะไรนะอ๋อมีตักอาหารด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับน้องออโต้เพลงที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินอาหารเหมือนที่เด็กๆบอกไปนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะก็จะมีอาหารหรือว่ามีเมนูอาหารนะคะต่างๆเลยที่ให้เด็กๆค่ะได้รับประทานหรือว่าได้กินนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างนะคะของอาหารมาให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีอาหารอะไรมาให้เด็กๆได้รู้จักบ้างคะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้ไหมคะอยากรู้ถ้าเด็กๆนะคะอยากรู้แล้วค่ะให้เด็กๆสังเกตที่อาหารจานแรกของคุณครูพัดเลยค่ะว่าคืออะไรค่ะคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าอาหารจานแรกที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะมีข้าวมีอะไรอีกนะมีอะไรคะมีไข่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเมนูแรกของเราค่ะหรือว่าอาหารจานแรกของเรานะคะนั่นก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองสังเกตดูซิว่าเมนูอาหารนะคะหรือว่าอาหารที่อยู่ในจานแรกของเราค่ะมีอะไรบ้างไหนใครจะออกมาดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะชีหมาะหมาะชีหมาะหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องขนมหวานค่ะเดินมาด้านนี้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูจะยกอาหารจานแรกให้เด็กๆได้ดูกันเลยนะคะลองดูเลยค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆคุณครูได้เลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อขนมหวาน
0: น้องขนมหวานค่ะลองสังเกตดูสิว่าอาหารจานแรกของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
1: มีกับข้าว
0: มีกับข้าวกับข้าวคืออะไรนะสีเหลืองๆแบบนี
1: ้
0: ไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะนอกจากมีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีกับข้าว
0: มีข้าวด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะมาสังเกตอาหารในจานแรกของเราค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนนะคะว่านอกจากอาหารจานแรกของเราจะมีข้าวแล้วก็มีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกค่ะคนต่อไปคุณครูพัชขอเลือกใครดีนะคนต่อไปใครดีนะอาหารจานเล็กอาหารจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องหมุยมุยค่ะด้านนี้เลยค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: น้องหมุยมุยค่ะน้องหมุยมุยลองดูสิคะว่าอาหารจานแรกของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
2: มีข้าวค่ะ
0: มีข้าวมีอะไรอีกลูก
2: มีไข่เจียวค่ะ
0: มีไข่เจียวแล้วบนไข่เจียวของเรามีอะไรอยู่ด้วยคะ
2: มีกุ้งค่ะ
0: มีกุ้งแล้วมีอะไรอีกลูกสีเขียวๆคืออะไรนะ
2: มีผัก
0: มีผักถูกต้องเลยค่ะน้องหมุยมุยนะคะบอกว่าที่ข้าวไข่เจียวของเราค่ะมีทั้งข้าวมีไข่เจียวแล้วบนไข่เจียวก็มีกุ้งกับมีผักด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยมุยหน่อยค่ะเพราะว่าอาหารจานแรกของเรานะคะมีชื่อว่าข้าวไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งนะคะเด็กๆเป็นอะไรนะคะอาหารจานแรกของเราข้าวไข่เจียวอะไรคะข้าวไข่เจียวกุ้งเด็กๆพูดตามคุณครูพัดหนึ่งรอบค่ะข้าวไข่เจียวกุ้งถูกต้องเลยอาหารจานแรกของเราหรือว่าเมนูแรกของเรานะคะก็คือข้าวไข่เจียวกุ้งนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็ได้ออกมาสังเกตแล้วก็บอกคุณครูด้วยว่าในจานนี้ค่ะมีอะไรอยู่บ้างนะคะหรือว่ามีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารจานต่อไปของเราเลยค่ะคือจานที่เท่าไหร่นะจานที่เท่าไหร่คะจานที่2ถูกต้องเลยค่ะนี่เลยค่ะอาหารจานที่2ของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรค่ะโดยอาหารจานนี้นะคะก็คือข้าวผัดไส้กรอกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาสังเกตดูซิว่าในข้าวผัดไส้กรอกของเราจะมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างใครจะออกมาดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองลองสังเกตดูค่ะว่าอาหารจานที่2ของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
4: มีไส้กรอกกับแครอท
0: มีไส้กรอกแล้วก็มีแครอทสีอะไรคะ
4: ส้ม
0: มีแครอทสีส้มอยู่ด้วยแล้วก็มีไส้กรอกด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะเพื่อมาสังเกตอาหารจานที่สองของเราค่ะใครดีนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเด็กๆคนอื่นบ้างนะเด็กๆคนไหนที่ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นๆออกมาบ้างนะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับเดินด้านนี้เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
5: ออโต้

0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ลองสังเกตดูสิครับว่านอกจากจะมีไส้กรอกกับแครอทเหมือนที่น้องอองฟองบอกไปแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ก็
0: มีข้าวมีอะไรอีกลูก
1: ไส้กรอก
0: มีไส้กรอกแล้วสีเหลืองๆล่ะคืออะไรครับ
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้ได้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าอาหารจานที่2ของเรานะคะมีส่วนผสมหลากหลายเลยหรือว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไส้กรอกแครอทข้าวโพดแล้วคุณครูพัดยังสังเกตเห็นอีกนะคะว่ามีสีเขียวๆด้วยนั่นก็คือถั่วรันเตานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอาหารแต่ละเมนูนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่หลากหลายเลยค่ะเอเด็กๆคะอาหารจานที่2ของเราคือข้าวอะไรนะคะข้าวอะไรนะข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดไส้กรอกนั่นเองอาหารจานที่2ของเรานะคะก็คือข้าวผัดไส้กรอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารต่อไปเลยค่ะจานที่3ของเราค่ะว่าเอคืออะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆอาหารจานที่3ของเราเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองค่ะอาหารจานที่3ของเรานะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองสังเกตดูนะคะว่าอาหารจานที่3ของเราจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะจานข้าวจานเล็กจานข้าวจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องมาตินครับเดินมาด้านนี้เลยครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินครับน้องมาตินลองดูซิว่าอาหารจานนี้ของเรามีอะไรอยู่บ้างครับ
2: มีไก่ทอด
0: มีไก่ทอดไหนไก่ทอดอยู่ตรงไหนครับไหนชี้ให้เพื่อนๆดูซิมีไก่ทอดแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้
0: อ๋อแล้วก็มีข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้ยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องมาตินหน่อยครับน้องมาตินนะคะบอกว่าอาหารจานที่3ของเราค่ะมีข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดใช่ไหมคะเพราะว่าเมนูนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองไหนมีใครชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอดบ้างคะมีใครชอบบ้างเอ่ยมีเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่อาหารเมนูสุดท้ายของเรากันค่ะว่าคืออะไรพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคืออะไรค่ะนี่นะคะเด็กๆอาหารถ้วยสุดท้ายของเราหรือว่าจานสุดท้ายของเราค่ะคืออะไรคะมีสีอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีสีอะไรลูกมีสีอะไรคะมีสีออกน้ำตาลใช่ไหมเอ่ยเมนูนี้นะคะก็คือไข่พะโล้นั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะไข่พะโล้อีกหนึ่งรอบค่ะไข่พะโล้เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมานะคะว่าเอ๊ะในไข่พะโล้ของเราจะมีส่วนประกอบหรือว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในไข่พะโล้ของเราค่ะใครดีนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสเดินมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาส
0: น้องบาสครับ
3: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับเอ๋ดูสิครับว่าในถ้วยไข่พะโล้ของคุณครูมีอะไรบ้างครับ
3: มีน้ำซุป
0: นอกจากมีน้ำซุปแล้วมีอะไรอีกลูก
3: ไก
0: ่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อสัตว์ที่อยู่ในถ้วยนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนั่นเองนอกจากจะมีเนื้อหมูแล้วมีอะไรอีกคะมีผักอยู่ด้วยแล้วมีอะไรอีกลูกที่เป็นฟองฟอง
3: น้ำซุป
0: นอกจากจะมีน้ำซุปมีเนื้อหมูแล้วนะคะมีอะไรอีกคะเราสังเกตดูซิ

0: ลองสังเกตดูสิคะนอกจากผักแล้วมีอะไรคะ
1: ไข่พะโล้
0: อ๋อเป็นไข่พะโล้เพราะว่ามีไข่นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะน้องบาสนะคะสามารถบอกชื่อเมนูอาหารได้ด้วยว่าเมนูนี้นะคะนั่นก็คือไข่พะโล้นั่นเองค่ะโดยในไข่พะโล้ที่คุณครูนำมานะคะก็จะมีน้ำซุปมีอะไรอีกนะคะมีไข่แล้วก็มีเนื้อสัตว์โดยเนื้อสัตว์ของคุณครูที่อยู่ในจานนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้รู้จักกับเมนูอาหารนะคะหลากหลายเลยทั้ง4เมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งข้าวผัดไส้กรอกข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ไข่พะโล้นะคะแต่ว่าคุณครูพัดค่ะก็อยากจะสอบถามเด็กๆเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากเมนูอาหารที่คุณครูนำมาแล้วค่ะเด็กๆนะคะรู้จักเมนูอาหารอะไรอีกบ้างไหนใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้คะเด็กๆอาจจะออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆชอบก็ได้ว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอะไรเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินเดินมาด้านนี้เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินรู้จักอาหารอะไรหรือว่ามีอาหารอะไรที่น้องกวินชอบบ้างครับชอบอันนี้เหรออันนี้คืออะไรครับ
2: ข้าวผัดทะเล
0: ข้าวผัดน้องกวินชอบข้าวผัดอะไรนะครับ
2: ข้าวผัดทะเล
0: น้องกวินบอกว่าน้องกวินชอบข้าวผัดทะเลนั่นเองเอแล้วในข้าวผัดทะเลของน้องกวินมีอะไรบ้างคะ
2: ไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกอยู่ด้วยมีอะไรอีกลูก
2: ข้าวโพด
0: มีข้าวโพดมีอะไรอีกคะ
2: ก็มีแครอท
0: มีแครอทด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินบอกว่าน้องกวินนะคะชอบรับประทานข้าวผัดทะเลที่มีไส้กรอกอยู่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องกีตาร์ค่ะด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์รู้จักอาหารอะไรหรือว่ามีอาหารอะไรที่น้องกีตาร์ชอบบ้างคะชอบอะไรคะนี่คืออะไรลูก
3: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวกับอะไรคะ
3: ข้าวเหนียว
0: ค่ะทานอะไรลูกข้าวเหนียวกับอะไรลูก
3: ข้าวเหนียวกับไก
0: ่อ๋อน้องกีตาร์บอกว่าน้องกีตาร์ชอบรับประทานข้าวเหนียวกับไก่เป็นไก่ทอดหรือว่าไก่ย่างคะ
3: ไก่ย่าง
0: ชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกชื่ออาหารนะคะที่เด็กๆชื่นชอบหรือว่าเด็กๆรู้จักมาให้คุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัดยังมีตัวอย่างอาหารมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตแล้วก็ลองบอกนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่อยู่ในเมนูอาหารนั้นๆนะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จักสังเกตนะคะแล้วก็บอกสิ่งต่างๆที่เด็กๆสังเกตได้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คืออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้รู้จักกับชื่ออาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Ha ha ha ha!

Ah! Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

Oh, no.

ซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
2: เร็วอีกฟ้าฟ้า
3: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
4: ฮะสวัสดีครับ
3: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
4: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
3: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
4: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้อืมผลไม้อร่อยอร่อย
3: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
4: ว้านี่แตงโมแตงโมว้าว
3: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโม
3: ถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
4: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
3: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
4: เอ๊ะ
2: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
4: ข้างนอกคือเปลือก
3: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
4: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ด

0: เมล็ดเหรอ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
0: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหืมแอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
0: ฮ่าสีแดงครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
0: ไม่รู้ครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
1: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
0: ้หึว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
1: ฟาฟาระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่4ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันใช่ไหมคะเด็กๆยกมือของเด็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาขยับนิ้วมือไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึ๊บกระดึ๊บมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้ว

0: มาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรเอ่ยเป็นแมวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมงมุมลายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนะคะมานั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมปั้นเลยค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองถ้าเด็กเลือกทำกิจกรรมนี้จะต้องหยิบอะไรคะหยิบกระดาษแล้วก็ทำอะไรลูกปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะไปนั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์แรกของเรากันเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะแล้วสีน้ำสีนี้ของคุณครูมีสีอะไรคะสีน้ำเงินหรือว่าเด็กๆบอกว่าสีฟ้าใช่ไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือสีน้ำของเราที่เป็นสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันเลยนะคะว่าคุณครูพัดเตรียมสีน้ำสีอะไรไว้ให้กับเด็กๆอีกบ้างค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำของเรามีสีอะไรลูก
1: สีเหล
0: ืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำสีเหลืองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่สีสุดท้ายของเรากันเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นสีน้ำเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นสีน้ำสีแดงใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะเห็นค่ะว่าที่สีน้ำของคุณครูนะคะก็จะมีอะไรเอ่ยมีอะไรอยู่นะมีอะไรอยู่คะมีผู้กันอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะก็เตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วโดยครูนะคะก็นำผู้กันใส่ลงไปในสีน้ำไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูก
1: กระดาษ
0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆค่ะจะใช้ในการวาดภาพสีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์สุดท้ายของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะในตะกร้าของคุณครูมีอะไรนะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็นำผ้าเช็ดมือนะคะไปชุบน้ำไว้ให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมาสาธิตค่ะวิธีการนะคะวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะ เอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาที่เราจะใช้สีหนาวเราจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะถ้าเรานะคะยกผู้กันขึ้นมาค่ะมีอะไรหยดลงมาคะมีสีน้ำนะคะหยดลงมาจากปลายผู้กันนั่นเองเวลาที่เราจะใช้เราก็จะต้องทำยังไงนะปาดถูกต้องเลยเราก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะค่ะเมื่อไม่มีสีน้ำนะคะไหลหรือว่าหยดมาจากปลายผู้กันแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำไปวาดนะคะบนกระดาษได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะวาดเป็นอะไรนะเด็กๆลองดูนะอุ๊ยคุณครูพัฒน์จะวาดเป็นอะไรนะเด็กๆสามารถวาดแล้วก็ระบายสีได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคืออะไรนะเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนกล้วยเลยเอ๊ะจะใช่กล้วยหรือเปล่านะคืออะไรคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะยกให้เด็กๆดูค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกล้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ที่คุณครูพัดวาดนะคะก็เป็นภาพกล้วยนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะจินตนาการเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถพูดความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้สีน้ำเราจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะผลงานเราจะได้แห้งนะคะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้เขาเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เขาเล่นบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบล็อกแล้วมีมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถสังเกตป้ายเปิดปิดมุมของเรานะคะแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าวันนี้นะคะเราเปิดมุมการอะไรให้กับเด็กๆบ้างค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะเวลาที่เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราเด็กๆ ก็จะต้องช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเด็กๆนะคะเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูค่ะและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับใครคะแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัดนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเมื่อเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำอะไรคะจะต้องมาทำอะไรลูกเข้าแถวถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มาเข้าแถวได้เลยนะคะ

เด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปหยิบอุปกรณ์เลยนะคะเด็กๆแถวแรกกับหลังหันค่ะกับหลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูพัฒน์มีผลงานของเด็กๆคนไหนค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครเอ่ยเชิญเลยค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกีต้าค่ะ
0: น้องกีต้าค่ะวันนี้น้องกีต้าปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นสายรุ้ง
0: เป็นสายรุ้งยอดเยี่ยมเลยแล้วสายรุ้งอยู่ที่ไหนคะ
1: สายรุ้งที่อยู่ที่ก้อนเมฆ
0: อ๋อสายรุ้งอยู่ที่ก้อนเมฆยอดเยี่ยมเลยค่ะฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนค่ะปรบมือให้น้องกีต้าด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถทำกิจกรรมปั้นนะคะเพื่อทำเป็นรูปต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เข้าเล่นตามวงประสบการณ์ต่างๆที่วันนี้คุณครูเปิดให้เด็กๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบล็อกนะคะแล้วก็มุมบทวาดสมบูรณ์นั่นเองค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลานะคะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปรู้จักกับกิจกรรมเกมการศึกษาที่วันนี้คุณครูเตรียมมานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือ

0: cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè. Hãy เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆวางเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพาร์ทค่ะมีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะโดยเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตที่ภาพแรกของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะภาพบะหมี่ใช่ไหมคะมีเสียงเด็กๆตอบมาค่ะว่าเป็นภาพบะหมี่นั่นเองถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีบะหมี่แล้วก็ยังมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักอยู่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะคืออะไรลูกคืออะไรนะคะภาพนี้นะคะก็คือข้าวผัดนั่นเองเหมือนกับที่วันนี้เด็กๆได้ดูตัวอย่างของคุณครูเลยใช่ไหมคะเป็นข้าวผัดค่ะคุณครูผัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะเอ๊เด็กๆสังเกตเห็นอะไรนะเห็นอะไรคะข้าวไก่ทอดอ๋อเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นไก่เป็นน่องไก่แล้วมีอะไรอีกคะแล้วสีเขียวๆคืออะไรคะมีผักด้วยถูกต้องเลยมีไก่แล้วก็มีผักด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูต่อไปเลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นไข่ด้วยใช่ไหมคะนี่นะคะเป็นภาพโจ๊กนั่นเองในเช้าวันนี้มีใครรับประทานอาหารกับโจ๊กมาบ้างคะโอ้มีเด็กๆหลายคนเลยที่วันนี้รับประทานอาหารกับโจ๊กมาใช่ไหมคะคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเรามาดูที่เมนูต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะคือไข่อะไรนะไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพไข่เจียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยปลาใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมากระจายภาพที่เหลือไว้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเอ๊เด็กๆคะอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพไหนดีคะภาพปลาใช่ไหมคะเอ๊ปลาอยู่ตรงไหนนะอันนี้ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ถูกต้องคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะหาอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพที่เหมือนกันใช่ไหมคะเออยู่ไหนนะภาพปลาอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่คุณครูพัดก็จะหยิบมาวางไว้เลยคุณครูพัดต้องวางยังไงนะคะวางชิดติดกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะภาพไหนดีนะภาพที่มีเหมือนไข่ดาวอยู่ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าไข่เจียว
1: ไข่เจ
0: ีย
1: ว
0: ไข่เจียวได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะเลือกภาพภาพไข่เจียวมาค่ะวางชิดติดกันได้ไหมคะไม่ได้ต้องเว้นระยะนิดนึงนะแล้วให้เด็กๆใช้นิ้วมือของเด็กๆในการวางแล้วก็กะระยะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาจับคู่ภาพเหมือนให้คุณครูได้ไหมคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะ ชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องแก้มใสค่ะไหนน้องแก้มใสลองหาภาพที่เหมือนกับภาพด้านบนให้คุณครูหน่อยค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะก็จะสามารถเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาเดิมนะคะที่เด็กๆได้เคยเล่นหรือว่าเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูกก่อนเก็บต้องทำยังไงคะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะสำหรับเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถไปให้ค

คำแนะนำในการเล่นให้กับเด็กๆได้นะคะและเมื่อคุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ไหนลูกใส่ในตะกร้าแล้วคุณครูก็จะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนมาหยิบอะไรคะมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ไปเล่นนะคะเด็กๆค่ะเวลาเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะจะต้องแบ่งปันกันเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นด้วยกันเด็กๆก็จะต้องแบ่งปันกันเล่นนะคะได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนะคะให้เด็กๆนั่งที่กลุ่มของเด็กๆให้เรียบร้อยเลยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วนั่งให้เรียบร้อยเลยนะ

0: าผ้าไหน
1: ผ้าป่า
0: อ่ะเด็กๆช่วยหาผ้าป่าให้คุณครูพัดหน่อยค่ะไหนเด็กๆลองดูซิผ้าป่าอยู่ที่ใครคะช่วยกันหาหน่อย

ามาวางเลยครับน้องขนุนหยิบมาวางเลยวางได้เลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนค่ะน้องขนุนหยิบมาวางเลยครับอ่ะหยิบขนุนหยิบภาพนี้อยู่กับใครคะไหนลองมองสิอยู่กับใครช่วยกันหาอ่ะมาตินเอามาวางเลยอยู่ที่ใครคะมาตินเอามาวางเลยครับมาตินวางเลยดูสิต้องวางให้เหมือนกันด้วยนะหมุนภาพนี้ให้เหมือนกับภาพนี้เลยตอนนี้มีอะไรอยู่ข้างบนมีผักอยู่ข้างบนไหนดูสิไม่เหมือนกันออโต้ช่วยผมทำหน่อยเห็นไหมครับไม่เหมือนกันหมุนให้เหมือนกันให้ไปทำหน่อยโอเคต้องเลยภาพสุดท้ายค่ะภาพอะไรคะเอามาวางเลยครับวางเลยครับใบสุดท้ายอยู่ที่ใครคะวางเลยค่ะวางให้เหมือนกันเลยขยับขึ้นมาลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะช่วยกันเก็บหยิบเบาๆนะคะ

ับภาพที่เป็นสีมาก่อนนะเอาภาพที่เป็นสีค่ะอันนี้เป็นภาพเป็นสีดำแสดงว่าเขาเรียกว่าภาพเงาขยับขึ้นมาเก่งมากภาพสุดท้ายค่ะเอาภาพที่มีสีขึ้นมาลองค่ะอะระวังทำดีค่ะภาพที่ไหนบอกคุณครูภาพแรกเป็นภาพอะไรคะต้องเลยเดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเบาๆนะคะใส่ในตะกร้าเก็บเบาๆวางเบาๆรอค่ะช่วยกันเก็บก่อน

0: ๋ยวสามภาพนี
1: ้
0: อันไหนเล็กคะสามภาพนี้อันไหนเล็กสุดมาวางมาวางตรงนี้ค่ะใช่ค่ะมาวางด้านนี้ค่ะเราจะไม่วางชิ้นเดียวกันเหลือสองภาพเอามาวางไว้ครับออโต้วางครับน้องมาตินเอามาวางตรงนี้เราต้องดูก่อนดูสองภาพนี้สองภาพนี้อันไหนเล็กกว่ากันสองภาพนี้อันไหนเล็กกว่ากันคะเอามาวางแล้วภาพสุดท้ายก็มาวางเลยเอามาวางโอเคถูกต้องไหมคะรูปแรกคืออกอะไรอกใบอะไรใบเล็กแล้วก็ใบอะไรใบใหญ่ถูกต้องเลยมีกี่อันนับสิคะมีกี่อันนับสิ1 2 3นี่มีกี่ภาพคะ4ภาพเดี๋ยวดูนะค่อยๆเก็บใส่ตะกร้าครับ

เด็กๆคะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วไปนั่งที่รอคุณครูได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมนะคะเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมนะคะที่เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและสำหรับเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะจะไปล้างมือแล้วก็จะไปรับประทานอาหารกันแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกันนะคะเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางก่อนดีไหมคะดีไหมคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันร้องเพลงหมดเวลาแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้

เป้เกมวันนี้เป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊ะแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
0: ้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะไร

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกของแคทโต้

0: Bin.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอะง
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บาย

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: แล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ไปไหนของเขานะหมูหยอง
1: พวกเราระวังนะ
2: เอ้ยไม
3: ่โอ้โอ้มาแล้ว
4: โอ้รอดบุดวิด
5: ชัก
6: เสียงใครมาวิ่งมาแถวนี้นะ
0: ไม่มีนะ
1: พวกเราเอง
7: What is it

0: ไม่ใช่กบเราคือคางคกที่ตัวของพวกเรามีพิษไว้ป้องกันตัว
1: อ๋อเข้าใจแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ยแต่หน้าตาเหมือนพวกคุณกบเลยนะคะ
0: เราเป็นญาติกันห่างๆน่ะ
1: แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ
0: พวกเราเดินทางมาหาคนช่วยน่ะ
1: มีอะไรเหรอครับ
0: ก็พวกเราที่อยู่ด้านนู้นบาดเจ็บแขนหักไม่ก็ขาหักคือเวลาหลังฝนตกทีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
1: เย็นสบายมากๆเลย
2: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้าง
1: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี What is it

0: tricycle. T R I C Y C L E. Tricycle. A tricycle. Tricycles.
1: ไม่ทันแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยองเปียกหมดเลยอ่ะ
1: โอ้ยขอโทษทีนะลืมไปเลยอ่ะพอดีมันไว้หน่อยอ่ะ
3: ที่ชนพวกเราขาหักก็เป็นรถคล้ายๆแบบนี้แหละ
4: ไม่ไหวไม่ไหว
2: อ
4: ้
2: าวเหรองั้นหมูหยองช่วยเอารถไปจอดไกลๆเลยนะ
1: โอเคโอเค
5: โอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคุณคังคกกันดีกว่า
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: จะไปไหนอ่ะทางนี้ทางนี
3: ้ในบ้านเนี่ยเหรอ
2: ใช่แล้วครับ
3: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
2: อย่าคิดมากนะครับ
5: รีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
6: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ยานี่เหมือนเราเลยฮะ
2: เอ้าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เอ้าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได
2: ้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมเป็นแบบเนี้ยใครเป็นคนทำเหรอครับเดี๋ยวหมูหยองลุยเลย
3: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีบึงที่พวกเราไปอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งความเจริญก็เข้ามาแล้วก็รางรถไฟอีกแรกๆรถก็ไม่มากหรอกอยู่ๆรถก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเราที่ข้ามถนนไม่โดนเฉียวชนบาดเจ็บกันแบบเนี้ยแหละ
2: ก็ข้ามไวๆหลบไปหลบมาสิครับ
3: เราลองทำแล้วแต่พวกเราก็กระโดดไปมาคนละทางก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
5: อย่างนี้ต้องสอนข้ามถนน
3: ฮะสอนยังไงพวกเราก็ข้ามกันอยู่เป็นประจำ
5: มาครับทางนี้เลยอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยหันซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย
3: เสียเวลาข้ามเลยละกัน
2: เสียเวลานิดเดียวอ่ะแต่ดีกว่านะครับ
3: เห็นด้วยเห็นด้วย
5: ใช่ครับปลอดภัยกว่าเยอะพอเราเห็นไม่มีรถแล้วเราก็ข้ามอย่างระวัง
3: ยอดไปเลย
2: เอ้ยอันตรายนะคะมาตรงๆค่ะ
5: ตามมากันเลยครับ
2: มีหลายตัวกระโดดไปมาอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสียงอะไรคะ
5: What is it

0: trains
1: โอ้ยทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟแบบเนี้ยแย่เลย
2: ใช่ใช่
3: เฮ้เฮ
1: ้อะไรเหรอดาวี่เอากระป๋องสีมาทำไมอะ
0: โหดาวี่ไอเดียสุดยอดเลย
1: ทำทางม้าลายเลยเหรอพวกเราไปช่วยดาวี่ทาสีกันเถอะเสร็จแล้วแล้วก็เกาะกันแบบนี้ข้ามถนนจะได้ไม่แตกแถวค่ะ
2: คิดได้ไงอ่ะ
1: ก็เห็นรถไฟต่อกันเป็นขบวนเลยคิดได้ค่ะ
2: ว้าว
0: ข้ามมาจนได้นะครับ
2: ขอบคุณพวกเธอมากนะที่สอนพวกเราตรงนั้นแหละตรงนั้น
0: What

A train. T R A I N. Train. A train.

0: tree. T-R-E-E, tree. A tree. Trees.
1: เพราะพวกเธอแท้ๆทำให้พวกเรามาถึงบึงนี้อย่างปลอดภัย
2: คุณครูสอนพวกเรามาอีกทีนะครับว่าให้มองซ้ายขวาให้ดีก่อนข้ามถนนที่สำคัญต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
1: เยี่ยมเลยนะ
2: ไม่เท่าไหร่หรอกครับข้ามถนนให้ปลอดภัย
3: ต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
0: Look carefully
2: แล้วค่อยข้าม

0: tricycle. A toad, a tree, a train, a tricycle.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กับหมูหยองกันนะครับ

0: What is it? Tree? Mm-mm. Train? Toad! Toad!
1: Good job!
0: What is it? Tree? Tricycle? Train! Train!
1: Wow!
2: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเจอกันค่ะ

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับ เป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ทั้งน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมาอื้อหือมีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลา

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

เวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับวันนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันคืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบน

0: ลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่นนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกการนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกการนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกําหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับ ทำที่คั่นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่คั่นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่คั่นหนังสือนะครับที่คั่นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 ค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางรฟรฟมแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวาน

0: ต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็ไม่เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็น่าจะภายในเห็นผลก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อม

0: ความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทนายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
2: น่าจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
3: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี
2: ่
3: ย
2: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
3: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
2: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำ

0: ฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเพจแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
2: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดัง

0: ล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวัชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
0: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสะใบนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
2: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
3: เพราะจริงๆเพิ่มเติม

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
1: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะผู้พี่ตัวเป็นก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้

0: ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
2: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
2: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
2: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผม
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวถั่วตัวถี่น้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮียนี่จะสูงอีกครับเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องเฮียพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้
1: อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์แล้วลูกเวลาดุนี่น่าตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมแฮกกาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะคู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
6: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
5: ขอบคุณมากครับพี่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่สี่ต้นต้นมีลูกกี่คน
7: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
7: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
7: ใช่ค่ะเป็นเสียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
8: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
8: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
8: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
8: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
8: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อ
8: ไม่คร
0: ับถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
7: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
7: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
7: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
7: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
8: น้อง
0: น้องได
8: ้ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
8: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู
8: ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
8: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
8: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
8: ให้
0: ด้วย
8: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
8: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
7: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
8: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
8: ใช่ค
0: ่ะให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ลี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ลี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
9: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพระรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
1: สุดงานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
1: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
7: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
4: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
8: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
8: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
8: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
8: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
8: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่ไม่มีความสนานะครับอ่ะกระซิบมือให้น้องออโต้ด้วย อวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
9: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
5: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
5: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
10: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
11: เริ่มไม่ได้ค่ะ
10: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
11: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
10: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
12: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
13: ยังครับ
12: แล้วอาบน้ำหรือยัง
13: ยังครับ
12: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
13: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
12: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้ง2ครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้ง2แบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทําให้ลูกเลิกติดเกม
5: ประจํา
0: หือ
5: คือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมุติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
5: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
5: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
5: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
0: อ
5: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
5: เปล่าคุณนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
5: ใช่
0: จริงๆก็
5: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
5: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
5: ก
0: ็คือ
5: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้
0: ต้องใช้
5: คืออธิบายให้ลูกฟังว่า ถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
5: ี้ไม่ค่อยไม่ค่อย
0: อย่างนี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
5: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
5: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพัทลูกมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
7: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
7: ใช่ค่ะ
0: ครับ
7: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่รี
7: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอทีมร้านไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
7: อีกร้าน
0: อีกร้านหนึ่งนะฮ
7: ะ
0: บอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
8: อร่อยมากจริง
0: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอที่เขาลอยมา
8: ลาวา
0: ไอลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมไมโลฮะไอไมโลที่ลาวา
8: ใช่ไม่ใช่ครับเป็นแบบว่า
7: เป็นไส
8: ้ไส้คาราเมล
0: อืมแล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรนี้สั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
8: ครับ
7: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะ
0: อย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
8: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
8: ไม่ใช
0: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
5: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
8: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
8: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
8: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
8: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
7: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นเบย
7: ์ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
11: นีน่าว่านีน่ารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
10: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นีน่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
14: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังไม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่อ่ะไปอาบน้ำก่อนเลย
15: โอเค
16: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจเจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
17: จากคลิปทั้งสอง 2เป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้ง2สถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
0: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Heha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
18: เอาไป100
0: ผมถามตรงนี้เลย
5: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
5: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
0: พัก
5: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปฉีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
0: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
5: พักเธอลูก
0: แล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
18: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
0: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่าร

0: แบบหนูเลย
1: โอ้ยแย่แล้ว
0: แต่โต
1: ไม่ต้องไปแม่ลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทางไหนลูก
0: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะ
2: ครับผม
0: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
3: คุณได
0: ้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที
3: ่แบบใช้วิธีนี
0: ้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะคือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
4: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
4: ใช่
0: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
4: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
0: ครับ
4: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
0: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
5: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
0: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
4: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
0: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
4: ไม่
0: ไม่มี
4: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
4: ครับ
0: คุณแม่ลี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
3: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
0: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
3: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
0: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
3: 10ค่ะ
0: 10นะฮะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
6: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
0: พอดูได้
6: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะ
0: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
7: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: ไปครับ
1: ตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
2: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อย
2: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะเป็นมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์

0: ำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัว
1: อาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินคุกเขาอ้วกปั๊บเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลยนะ
2: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่น้ำยาสระผม
3: นะคะที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็ช่วงแรกๆก็จะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
5: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันนึงซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
6: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
7: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
6: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
7: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
8: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
9: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
8: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
9: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
8: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
10: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
8: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
10: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่พี่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
11: สาวนิชนันท์ทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27 ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2 ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาไปตัดไต
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ

0: นี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมาย
0: ค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
1: 27ปีค่ะ
0: คุณนิชนันนะคะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
1: คันแรกค่ะ
0: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
1: 26พฤศจิกายน
0: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดโดยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กินยาคุมค่ะ
0: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งคัน
1: 3 เดือน
0: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
1: มีไมเกรนอย่างเดียว
0: ไมเกรนอย่างเดียว
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
0: ไม่เป็นนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
1: ไม่เคย
0: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
1: ่มี
0: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไม่มีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนหนึ่งเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็ได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
3: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุ

0: เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือฟีดดิ้งคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวน์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
1: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อย
1: แ
2: ต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
2: หัวนม
3: ถูกต้อง
2: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
3: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
2: ซีเรียสเลย
3: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
4: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
2: เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
3: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
2: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
3: ้
2: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
5: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
6: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงซะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
2: ครับ
6: ท้องที่2ก็อี ีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กหยุดเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
6: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีอาการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
2: ้
6: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอมันพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบก็แบบเด็กจะเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
2: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
7: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงแล้วก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
2: ่
7: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการลื่นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
5: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
8: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
6: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
8: ครับ
6: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
3: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
2: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
9: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
10: ดื่มทุกวัน4-6แก้ว นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
11: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอ

0: สัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
1: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
0: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:00 น.นี้เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27 เมษายน 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอแจ๊คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ๊คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมาก อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับวันนี้คือตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยมันจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่ากองก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้ในโควิดไม่มี
2: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกเราว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีแล้วเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามาชาแนลนะคะคอยรับ

0: สายคอยจดคำถามให้ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าถึงเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆ เผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สุดคือเรียกได้ว่าการเดิมเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากลั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ก็คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนมันมีท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็เพราะปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำให้หรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด-19บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด-19เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
0: น่าจะได้รับซีโนแวคไป
1: เอาซีโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนเราพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยนะตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า

0: เงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัววัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าอาการเหล่านี้คนที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่ามันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
1: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
0: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีด้านเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: นะคะ
2: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายใน
0: กี
2: ่วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
0: คือจริงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
1: 2โดส
0: แล้ว2โดสแล้วใช่
1: ก็ไม่เป็นอะไร
2: บ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน
1: ่
0: อย
1: ขั้นเดือ
0: ขั้นตัวนิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับครับครับ
1: ขอจะไม่มีอะไร
2: ได้ไป1เข็มรออีก
0: มี
2: อะไร2อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิด
2: นิดเดียวเอง
1: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบบีเคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีครับทีนีเวียครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบบีซึ่งโดยปกติในตับอักเสบบีเนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได
1: ้
0: อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได้ก็เลยกลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
1: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวหนึ่งพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
2: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัด

0: ายเนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
1: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะเพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องอาจารย์มะเหมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อนะคะช่วงนี้หลายคนกังวลใจกับโควิด-19เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
0: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่นม
1: น้ำเป็นน้ำ
0: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ลดไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
1: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วนี่คือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
0: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดหนึ่งนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออยู่59ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90มิลลิกรัม1เม็ดไม่เกิน5วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยา ยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่า Etoricap สามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจเรื่อง
1: ชื่อยา
0: Etoricap ตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาร์คอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่า NSAID ก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็น NSAID ที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอาร์คอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอ็นเซตเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
2: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับ
1: แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
2: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
1: ไม่รุนแรง
2: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน 30-35 เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่ามันลงปอดเยอะคือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากและนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซึ่งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคร
1: ับ ค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปทีนี้กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
2: ้
1: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับคนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
2: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมนะเขาเรียก hospital ก
1: ็
2: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอายุไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
1: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
2: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ย ในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะมีสัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายแล
1: ้
2: วแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้
1: คือ
2: ถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ยหมอเองก็กังวลจะเอาไปโรง

0: พยาบาลสนามก็ไม่ได้
1: ไได้
0: ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
1: ม
0: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
1: นะคะนี่ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ็คว่าโอ้สบายเลย
0: ใช่ใช่
1: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
0: ครับ
1: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยลดระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์หนึ่งงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกันถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
2: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
1: เร็วกว่าเล็บเท้า
2: ค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างอื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลคุณวิบูลนี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรัดคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
2: ค่ะ
0: คือคำถามนี้ดีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนัก
1: ค
0: ราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที
1: ่
0: เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
1: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้นะ
0: ที่อยู่ในเมืองไทย2ชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเนี่ยเข้าไปสร้างภูมิอีกทีอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่า ภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะเป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
2: สามารถลดยาได้ไหม
0: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กด้วยก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราเป็นลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโหยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
0: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ
2: ้
0: าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆ นิดนึง
3: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยหน่อยเพราะวันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะครอกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอทเทอริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
2: เรพาริลค่ะ
3: เรพาริลนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะครอกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรพาริลเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
2: ก็คือจริงๆยาเรพาริลเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะครอกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะครอกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาด
3: ไป
2: ใช่ค่ะปกติอะครอกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเรพาริลเนี่ยเป็นยาลดบวมอะครอกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลยค่ะ
3: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะคะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วโอ้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตคุณเจตอายุ60ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167 68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโอ้แต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
2: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167ใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ย เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะนอกจากนี้ก็เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าท านวิตามินค่ะ
3: นะคะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยาแต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีก

0: สักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีไหมครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
1: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาล
0: ค
1: ราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวาน

0: เข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุณคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านซึ่งเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าสามคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าพยายามอยากขาดยาถึงไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
2: ยาให้
1: ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
2: ค่ะค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
0: ใช
2: ่ไหมคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10:50 นทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กินยาแก้แพ้อยู่อายุ65ปีแล้วคือน่าจะไปรับวัคซีนน่าจะมีนัดตอนประมาณ 10:50 ใช่ไหมคะ
1: น่าจะเป็นตัวแอสตราเซเนกาเพราะว่าอายุ65
2: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์
0: คือจริงไม่ก็คือจริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก็คืออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
2: ไม่ได้ทาน
0: อะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูอะครับเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันน
2: ะ
0: คร
2: ับ
0: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีอะเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะ
0: ค่
1: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ 1.5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็ยังมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
0: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินอะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
1: สำหรับซิโนแวค
0: ใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเจอเป็นริ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากริ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากริ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมันหดใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้เลือดเนี่ย
2: มันไหล
0: ดีๆอันนึงก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะคะสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายัง

0: คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมผ่าซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
0: หัวหอม
1: หอมแดงอาจารย์รู้จักหอมแดงไหม
0: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินกับหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
2: กระชาย
0: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปคือฟ้าทลายโจร
1: มีคนถามเยอะเหมือนกัน
0: ฟ้าทลายโจร
1: ผมว่า
0: ทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักน
1: ะ
0: ครับตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินไปเลยนี่อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
2: แดงก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในฟ้าทลายโจรที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
2: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟ้าทลายโจรเนี่ยดูเหมือนจ
1: ะ
0: ลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ
2: แล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
1: ขายตลาดนะจ๊ะ
2: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลย
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณมีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วมีผลข้างเคียงอันเนี้ยคิดว่าไม่ควรทาน
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าอาจารย์แจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายน
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงคือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่น
1: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศ
0: ใช่ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่ามันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันนึงที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
1: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสัก ระยะหนึ่งแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญยูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนเนี่ยมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
0: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็นสี
1: ใสๆ
0: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามัน
1: ไม่ปกติแล้ว
0: ไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาลีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
3: ์
0: มันมีแบบว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
3: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังมันควรจะรักษาได
0: ้
3: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน
1: หายเลย
3: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
1: ค่ะ
3: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอบูโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทิรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
3: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโปรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมีทริปทิรีนก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมีทริปทิรีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนเซมเนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่อ่ะนะคะ
1: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
1: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้ไหมคะ
0: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากอาจจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อยคือจริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆ

0: นอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
1: ไปเจอใครในบ้าน
0: ใช่อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้านะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม
0: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าถ้ามันเต้นช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือนี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ียงนี้ก็ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
1: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
0: ฮะไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
1: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
1: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
1: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
1: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
1: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารนี่เลยอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
0: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
0: กุ๊กก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
1: ้ฮะทำไมล่ะคะ
0: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
1: อะไรกันเนี่ย
0: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
0: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
0: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
0: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นาน
4: อกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

ผลไม้หรือครับอ๋อแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะ
1: ค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองลึกนี้ให้คุณยายสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกัน

โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: พี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
0: ่ฮะ
2: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืดมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
0: บ้า
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
0: เอ๊ะคุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนไหนถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
3: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
3: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกสนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
3: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้ะ
0: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
3: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับเฮ้ย
3: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได
2: ้เอ๋ทำยังไงหรอคะ
3: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
0: เฮ้ยไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอ่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกุ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
3: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดแสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ

0: เฮียศรศิลป
1: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับเราก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆครับกับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูลาดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้

ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกับระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนบนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋ว

0: ัสดีเขียวหวาน
1: เอาแล้วเหรอเนี่ยดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักที น้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเราเ
4: ฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับผมเนินไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมาก
5: แล้วเธออ่ะชื่ออะไรหรอ
4: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอ๊ใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
4: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
4: เออฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นเหรอฉันอะสัญญากับตัวเองไว้อะ
4: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าอะตอนที่พ่อมาปลุกฉันอะฉันอะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอะ
4: เอ้ยปัดโถเอ้ยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
4: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: ใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
7: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ตี๋โรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไว้รุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ตี๋แต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
7: ้ไปอยากไปโรงเรียนเฮ้ย
6: ต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี๋
7: ไม่ไปผมไม่ไป
6: ต้องไป

0: สวัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยติ๊บบอกด้วยเรา
0: เขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเอ
4: บ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้
6: แก่แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูถั่วลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
7: ฮะรีบหนีแล้วเขาม
0: ีอะไรหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเ

0: วหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่เย้ต้องไม่ขอนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
2: งั้นก็

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกมาเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอพรได้เลย
0: อย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อ
3: แล้วเหรอ

0: ที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
1: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
0: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
2: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
0: เขียวหวานจะขออะไรหรอ
2: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
0: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
1: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกกึกๆๆแบบนี้แหละมัน
2: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
0: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
2: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
1: อินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
0: ว้าวก็ไม่รู้เหมือนกันเลย
2: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
3: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
1: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยชัว
4: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: โรคภัยจะไม่มีความทุกข์จะหลีกหนีทุกๆวันของเธอจะแสนดีและจะมีแต่สุขใจรักษาสมบัติข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วจะมีแต่สุขใจ
1: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: ยัยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
2: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
1: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
2: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
2: ทุกคนตามนี้นะ
5: ยักษ์ออกมาแล้วน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
2: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่า

0: ยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
1: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
2: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
3: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
4: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่ใช
4: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
3: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
4: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปไปไปไปไปแล้วนะชิวา
3: โชคดีนะคะทุกท่านบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
2: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เอ๊แต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะงเงชะงเงย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300 เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้

0: คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบ่งโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเอาตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็ต้อง
2: บุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนุ้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับ

0: คยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
1: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจ
0: อ
1: คือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
1: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
1: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วเราอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
1: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
1: ตั้งด้วย
0: ตั้งด้วย
1: ครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
3: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
3: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
3: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
3: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
3: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
2: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
3: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันละเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
1: ่
0: เท
1: ่
0: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
1: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: นี่เหมือนกันด้วยเพราะอันนี้ไม่ตั้ง
3: อัน
0: น
3: ี
0: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
1: ใช่เพราะเราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
0: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมครับ
1: โอ้ยผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไร
1: ฮะโซลิแทร
0: ์โซลิแทร
1: ์ครับถอดไพ่อะที่ไม่ถอด
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
1: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
0: สมวัยนะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
1: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
0: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยได้ไ
2: หมหม้อไฟแสนสุก
0: ไอ้มัน
1: เล่นยังไง
0: เล่นยังไงเล่น
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก็
0: ผมไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเงี้ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง

0: ครับ
1: เหมือนจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
2: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: มันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
2: รับไข่
0: รับไข
2: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
0: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
2: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องแฮปเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
1: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อค่ะ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
2: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮ
3: ะ
0: แม่ลี่เล่นเกมไหม
3: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนนี
3: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
3: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
3: ู
0: กเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
1: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นหรอ
1: ไม
0: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
3: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
1: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
1: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
1: แล้วนะแต่ว่ายังเล่น
3: อยู่ไม่มีเวลาม
1: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไร
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
0: ันนี้หาอีกทางนึงนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
4: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
2: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกมมาเฮ้ย
5: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงละที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
2: ค่ะลูกคนละอัน
0: อุ๊ยๆๆลื่นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
2: แล้วก็มีเสียง
6: ได้มั้ยครับ
1: ว้าว
0: ฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบไปครับตอบไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
2: แล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้ต้องมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
2: ลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียง
0: ปุ๊บเร็วมาก
2: ปุ๊บ
0: ไหนบอกให้เล่นเกม
2: ถูกแล้วปุ๊บค่ะต่อลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
2: ใช่เสียงลูกหวีด
1: ปลาบอลใหม่ค
2: ่
1: ะ
2: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
2: ใช่
1: แล้วก็เสียงเชียร์
0: เชียร์
2: คุณพ่อเชียร์เสียงนกหวีด
0: ลูกทำไป
1: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: เน่เขาเสียงปรบมือพลาดแล้วนะผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมอ่ะคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
2: ช้าไป
0: ช้านิดนึงนะฮะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ครับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดเอ้ย
1: ลง
0: เฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
7: ่เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบ ได้ไปเลย700 เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่ม

0: อีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
1: ย
0: ิน
1: ดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
2: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอย
0: บัวลอย5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและกูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์บอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: การถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จวบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู้รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วกพออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อย
2: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง
1: ่ายใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เนี่ยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผม
5: นะคะคุณจงบอก
6: ก็ช่วงแรกๆจะกินนะพวกอาหารเผ็ดอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
7: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก

0: ็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
1: มื้อนี้ใครได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
2: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
3: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
2: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
3: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
2: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
3: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
3: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่พี่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
4: ชนันทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีด
5: ดีใจค
4: ่
5: ะ
4: ก็มีกังวลนิดหน่อย
6: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งกระเพื่อมสัตว์ไหล
7: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยได้มีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันมั้ย
8: ก็ความรู้สึกต่างกันมาก
7: เออ
8: ตื่นเต้นนะคะ
7: ครับ
8: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอ่ะค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
8: 27ปีค่ะ
9: คุณนิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
8: ครรภ์แรกค่ะ
9: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
8: 26พฤศจิกายนค่ะ
9: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
8: กินยาคุมค่ะ
9: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
8: 3 เดือน
9: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
8: ใช่ค่ะ
9: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
8: มีไมเกรนอย่างเดียว
9: ไมเกรนอย่างเดียว
8: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
9: ไม่เป็นนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
8: ไม่เคย
9: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
8: ไม่มี
9: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
8: ไม่มี
9: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
8: ่มี
9: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
8: ไม่มีค่ะ
10: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซ้ไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอ่ะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอ่ะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็

0: ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลอันนี้คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์อ่ะมาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได้
1: หัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
2: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
3: ็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่หมาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ถ่านเต้านมด้วย
1: ค่ะสำคัญมากๆเลยละค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายัง

0: ให้ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
0: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
2: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
3: จริงๆคนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แท้งสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
3: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่ไม่แบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลมันปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
3: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะเงียบเด็กจะเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
4: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง15คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ครับ
4: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
4: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้อพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียโอกาสจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
2: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
1: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
3: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
1: ครับ
3: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
0: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
1: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่า

0: ได้ฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
1: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
2: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
3: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
4: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอ
1: ให้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
5: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
1: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
6: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์

และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27 เมษายน 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารัก2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีก1ท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวนะครับตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
3: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้ในโควิดไม่มี
3: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
3: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกเราว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกับ

0: ำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีแล้วเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามา Channel นะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามา Channel นะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายหลายคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆเผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สูดคือเรียกได้ว่าการเดิมมาเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนนี่ท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็ว่าปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำใหหรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องการปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด -19 เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ย ต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
0: น่าจะได้รับซิโนแวคไป
1: ซิโนแวคไปคือจริงโดย

0: ทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนเราพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยน
1: ะ
0: ตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับวัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าการเหล่านี้ควรที่จะได้รับการวินิจฉัยควรที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
0: เป็นคนผู้หญิงใช่ไหม
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีด้านเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: นะคะ
2: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนนะคะมันจะเกิดภายใน
1: กี่
2: วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
0: คือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
1: 2 โดสแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่เป็นอะไร
2: บ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลักเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน่อย
1: ขั้นตัวน
0: ิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคร
1: ับ
0: ครับครับ
1: ขอจำไม่มีได้
2: ไป1เข็มรออีก
0: 2
2: อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิด
2: นิดเดียวเอง
1: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบ B เคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีเวียครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบ B ซึ่งโดยปกติในตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได
1: ้
0: อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได
1: ้
0: ทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
1: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวนึงพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
1: ค่ะค่ะ ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
2: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
1: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะเพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบ
1: มันก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับๆตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
2: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่
1: นม
2: ที
1: ่
2: เป็นน้ำอาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็รสไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
1: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วนี่คือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
2: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออายุ59ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90มิลลิกรัม1เม็ดไม่เกิน5วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยา ยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอทริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจเรื่อง
1: ชื่อยา
2: เอทริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาร์คอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอ็นเซดก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการ

0: เสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซดที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอาร์คอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซดเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
1: ่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
2: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับ
1: แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
2: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
1: ไม่รุนแรง
2: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน30-35เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่ามันลงปอดเยอะคือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากและนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซึ่งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคร
1: ับ ค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปทีนี้กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
2: ้
1: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับคนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
2: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมนะเขาเรียก hospital ก
1: ็
2: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอายุไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
1: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
2: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะมีสัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายแล
1: ้
2: วแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้
1: คือ
2: ถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ยหมอเองก็กัง

0: วนจะเอาไปโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
1: ม
0: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ้งว่าโอ้สบายเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
0: ครับ
1: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยร่นระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง100คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกัน
2: ค่ะ
1: ถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
2: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
1: กว่าเท้า
2: ค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลคุณวิบูลนี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรัดคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
2: ค่ะ
0: คือคำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนัก
2: ครา
0: วนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
1: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะ
0: ที่มีอยู่ในเมืองไทยสองชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเนี่ยเข้าไปสร้างภูมิอิทธิพลอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่าภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะไปตั้งสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
2: สามารถลดยาได้ไหม
0: หรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กด้วย

0: ก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราเป็นลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโหยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
1: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ
0: ้
1: าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆ นิดนึง
2: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้ซึ่งนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะคร็อกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันที่ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
0: ก็คือจริงๆยาเลปาริลเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะคร็อกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะคร็อกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาด
2: ไป
0: ใช่ค่ะปกติอะคร็อกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเลปาริลเนี่ยเป็นยาลดบวมอะคร็อกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลยค่ะ
2: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะคะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วอู้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตคุณเจตอายุ60ปีนะคะน้ำหนักคือ68/167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167-68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโหแต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
0: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167นะ
1: คะ
0: เหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ย เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะนอกจากนี้ก็เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าทานวิตามินค่ะ
2: อืมนะคะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยาแต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีมั้ยครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
1: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาใน

0: โรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: คราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหม
1: คุ
0: มจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุณคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก
1: ็
0: คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านจะเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าพยายามอยากขาดยาถึงไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก
2: ็
1: คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
2: ยา
1: ให้ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
2: ค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
0: ใช่
2: ไหมคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10นาฬิกา50นาทีทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่

0: เป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอ่ะแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
1: ไม่ได้ทาน
0: อะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูอะครับเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะค
0: ่
2: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ
1: เยอะๆ
2: 1.5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็เนี่ยมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
0: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินน่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
2: สำหรับซิโนแวค
0: ใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงนี้พอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมัน
2: หด
0: ใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้เลือดเนี่ย
1: มันไหล
0: ดีๆอันนึงก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะครับสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็สมมติจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมผ่าซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
0: หัวหอม
1: หอมแดงอาจจะรู้จักหอมแดงไหม
0: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินกับหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
2: กระชาย
0: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปคือฟ้าทลายโจร
1: มีคนถามเยอะเหมือนกัน
0: ฟ้าทลายโจร
1: ผมว่า
0: ฟ้าทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมันมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินไปเลยนี่อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
2: ก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบใน

0: ใช่โจนที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟ้าทลายโจนเนี่ยดูเหมือนจะลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
1: ครับแล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
2: ขายตลาดนะจ๊ะ
1: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลยค่ะ
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณที่มีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงเน้นเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วไม่หดข้างเคียงอันเนี้ยคิดว่าไม่ควรทาน
2: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าจันแจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายนะโดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงก็คือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่นดู
2: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศ
0: ใช่ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆอ่ะถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงว่ามันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันนึงที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
2: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะนึงแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ยครับ
2: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนเนี่ยมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
0: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็นสี
2: ใสๆ
0: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยารีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาละลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าเอ๊ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
1: ์
0: มันมีแบบว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
1: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยารีโวฟลอกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดย

0: ปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4วัน
1: แล้วหายเลย
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
1: ค่ะ
0: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอบูโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทีรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
0: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซ
1: ึ
0: ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโปรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมิทริปทีรีนก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมิทริปทีรีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนไซม์เนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
1: สมมุติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้ไหมคะ
2: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อย
1: ค
2: ือจริงๆแล้วการที่เรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
1: ไปเจอใครในบ้าน
2: อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้อเนี่ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหม
2: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่า
1: ถ้ามันเต้น
2: ช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ย มันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือนี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เอารวมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใช่ไหมมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และเหมือนกันครับทุกครั้งเลยเราจะมีภาพปริศนาเป็นภาพลายเส้นเริ่มต้นอยากเห็นกันหรือยังว่าวันนี้เป็นภาพอะไร
1: อยากเห็นค
0: ่
1: ะอ
0: ยากเห็นไหมอยากเห็นแล้วนะครับถ้าอยากเห็นภาพปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวนอนยาวๆ1เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งขีดลงมา2เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลากเส้นให้น้องๆเป็นแบบก่อนนะครับให้เวลา1 2และ3นะเอาละเด็กๆจะวาดรูปตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังแล้วเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปวาดรูปกันเลยประจำที่

พี่เซฟเห็นน้องนานะใช้สีระบายลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับจะมีหน้าคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องนานะมีสมาธิมากเลยเดี๋ยวเรามาถามตอนเฉลยแล้วกันนะ

น้องๆทั้งบ้านครับอย่ามัวแต่ดูโทรทัศน์นะครับน้องๆต้องเร่งมือแล้วทำงานของตัวเองด้วยนะครับสนุกไปพร้อมๆกันกับน้องๆที่นี่เลยนะครับเอาเร่งมือหน่อยเร็ว

0: น้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับวาดกันเสร็จหรือยังครับเร่งมือนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังนะเริ่มจาก5 4 3 2 1แล้วก็0หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆวาดกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกับเด็กๆแล้วล่ะว่าเด็กๆวาดอะไรกันบ้างนะเริ่มจากน้องคนแรกเลยน้องฟ้าใสนะครับนี่คือผลงานของน้องฟ้าใสเป็นไงบ้างสวยไหมล่ะครับน้องฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารนะครับนี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าโต๊ะอาหารนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีพ่อมีแม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขามีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะโต๊ะอาหารโต๊ะนี้เนี่ย
1: แล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เต้าหู
0: ้น้องฟ้าใสจินตนาการว่าเส้นนี้นะครับที่มีให้กับตรงนี้มองเป็นโต๊ะใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วเป็นโต๊ะอาหารที่แสดงว่าชอบทานอาหารมากเลยผลงานโต๊ะอาหารแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับของน้องฟ้าใสนะครับปรบมือน้องฟ้าใสหน่อยแล้วก็มาถึงผลงานของน้องคนที่2นะครับสุดหล่อวันนี้น้องมาวินครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตครับ
0: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเอาแล้วต้องมาถามแล้วว่ามาร์คไรเดอร์โอ๊ตคือใครอ่ะ
2: ไอ้คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่เก่งที่สุดแค่ใส่เหรียญเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็อาชีพแปลงร่างมาดูดมันก็จะแปลงร่างเลยคร
0: ับ จะแปลงร่างได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เด็กผู้ชายรู้จักแล้วเด็กผู้หญิงรู้จักไหมครับรู้จักไหมมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเนี่ยโอ๊ยใส่หน้ากันหมดเลยรู้จักไหมครับน้องฟ้าใสแล้วในบ้านนี้ตอนที่ดูในโทรทัศน์อ่ะมีบ้านรูปแบบนี้มีบ้านหน้าตาอย่างนี้เลยหรือเปล่า
2: ไม่มีบ้าน
0: ไม่มี
2: ไม่มีแต่ว่าผมจินตนาการ
0: โอ้โหเก็บของอะไรอยู่เยอะแยะเลยล่ะครับเนี่ย
2: นี่คือที่แปลงร่าง
0: ที่แปลงร่าง
2: ที่ใส่เข็มขัดหรือว่านาฬิกาหรือว่าปืน
0: นี่คือความคิดที่คิดจากหัวสมองของน้องมาวินเองนะไม่ได้ลอกใครมาเลยนะครับปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยตอนนี้ผมอยู่กับน้องอีกคนนึงนะครับนี่ผลงานของน้องนานะเป็นแบบนี้นี่ตั้งชื่อผลงานว่าอะไรครับ
3: หมวกใบน่ารักของฉัน
0: หมวกนะครับเป็นรูปหมวกน่ารักของฉันนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: อันนี้คนนี้เขาไม่มีหมวกไม่เคยมีหมวกเลยแต่ก็เคยเห็นเพื่อนเอาหมวกมาให้ก็เลยเห็นว่าน่ารักดีก็เลยใส่ทุกวันเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแล้วน้องนานะวาดต่อเติมจากเส้นนี่มีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นเล็กๆตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับต่อเติมมาจากตรงนี้เติมมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นหมวกใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: แล้วหมวกนี้เป็นหมวกธรรมดาหรือว่าไม่ธรรมดาเนี่ย
3: ไม่ธรรมดามันสามารถเอาขนมกินให้ด้วยมันมีเครื่องอยู่ในนี้มีอัตโนมัติ
0: อะไรนะมันมีอะไรอยู่ในนี้นะ
3: มันมีเป็นอัตโนมัติอันนี้มันเป็นดอกไม้แล้วเครื่องมันก็จะโผล่ออกมาจากรูอดออกมาตรงนี้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเครื่องนี้จะช่วยทำอะไรครับ
3: คืนนี้จะช่วยเอาทำขนมแต่อาบน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันโดนอาบน้ำแล้วมันก็จะพังค่ะ
0: อ๋ออ้าวนี่นะครับคือจินตนาการของน้องนานะที่เติมเส้นสายลงไปแล้วกลายเป็นรูปหมวกวิเศษนะครับปรบมือให้น้องนานะหน่อยต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับกับน้องข้างๆคนนี้โชว์ผลงานของน้องหยกนี่น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แม่ของฉันค
0: ่
4: ะ
0: แม่ของฉันนะครับโอ้พอบอกว่าเป็นแม่มองออกเลยนะครับว่าเป็นหน้าคนแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับว่าแม่ของฉันคนนี้ทำอะไรบ้างครับ
4: แม่หนูทำอาหารให้แล้วก
0: ็
4: ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะ
0: คร
4: ับบางทีก็เช็ดพัดลม
0: อ๋อเช็ดพัดลมด้วยนะครับน้องหยกวาดรูปคุณแม่เนี่ยจินตนาการต่อจาก

0: เส้นนอนเส้นแนวนอนยาวๆนี้กับเส้นแนวตั้งนี้เป็นส่วนไหนของคุณแม่ครับ
1: อันนี้มันจะเป็นเส้นของปากตรงนี้ก็ตา
0: คุณแม่ปากกว้างมากเลยนะลูกทำไมคุณแม่ปากกว้างอย่างนี้ครับ
1: ก็มันเป็นเส้นยาว
0: เส้นมันยาวไม่ใช่ว่า
1: ก็หน้าใหญ่ด้วย
0: โอ้หน้าใหญ่คุณแม่หน้าใหญ่ด้วยเหรอเป็นการจินตนาการไปอีกรูปแบบนึงนะครับจินตนาการให้เป็นหน้าของคนก็ได้ปรบมือให้น้องหยกหน่อยนี่เรามาดูน้องคนสุดท้ายกันเลยนะครับน้องบูกิสลุกมาเลยลุกมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องบูกิสนะครับนี่ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: อันนี้รถของคุณแม
0: ่รถของคุณแม่นะครับรถกำลังจะทำอะไรจะไปไหนครับเนี่ย
1: ไปห
0: ้างนะครับไหนอธิบายหน่อยในรูปนี้มีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้แม่ค่ะอันนี้ลูก
0: อันนี้
1: ประตู
0: ครับ
1: อันนี้เป็นรถ
0: อ
1: ันนี้ไฟ
0: มีไฟ
1: อันนี้ล้ออ
0: ๋อก็มีล้ออ ัน
1: นี้พื้นที
0: ่ไปจอดรถแล้วบึ้นบึ้นจอดแล้วจอดแล้วอี๊ดเอากุญแจออกแก๊กๆเอากุญแจออกแล้ว
1: เดิน
0: ไปซื้ออะไรครับ
1: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
0: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
2: ขนมอะไรดีอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วพอหรือยังแล้วจะกลับหรือยัง
2: พี่ดีไหม
1: จะกลับแล้ว
0: มาซื้อขนมให้ลูกกินแล้วกลับเลยนะครับนี่นะครับคือความคิดนะครับจากเด็กตัวน้อยๆเด็กอนุบาลน้องบูกิสนะครับปรบมือให้หน่อยแอบอยู่ตรงไหนมานี่มาลาท่านผู้ชมก่อนสิโอ้โหมาลาก่อนมาดูมันก่อนมานี่น้องมาวินมานี่นี
2: ่
0: เนี่ยครับความซนของเด็กก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับแต่ว่านอกจากเขาจะซนแล้วความคิดก็ไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมเก่งไหมครับทุกคนเก่งไหมเห็นจากงานวันนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กๆนั้นสามารถคิดและต่อเติมเส้นได้ต่างๆนานาได้อย่างหลากหลายเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านคิดต่อเติมให้เป็นเส้นอะไรบ้างนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการหลบบ้างขอหลบบ้างขอหลบบ้าง

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบโอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะลาสีฟ้ามาอีกชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมากนำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน.12ปน.ฝ.ประดิษฐ์

กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรี

ระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: ลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
1: ่ข่อยสิไป
2: ฮู้ป้าน่ะ
0: ฮู้ไปก็ตายเบิด
2: บ่ฮู้เด้อว่าราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ัดทางธรรมชาติเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับ

0: ัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: กรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
3: สงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
3: ครับคุณครู
2: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับคุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
4: ไว้พบกันใหม่นะ
3: ขอบคุณครับ
4: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
5: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับจริงๆสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็รอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กมันเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา

0: มา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงไหนอีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

รับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบ๊ทเองพี่โบ๊ทใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆนะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบ๊ทจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะ

นี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันเต้นเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สําคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทําดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทําดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทําสีกันค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทําเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทํากลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบหนึ่งค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทําเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทําการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมาก

ากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนด์ของตกแต่งสีเมจิกขั้นตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงปักเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องๆก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบ๊ทอ่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบ๊ทในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประ

ชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะแล้วเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สครีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สครีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทยางมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการนักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่เตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JIB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวหนึ่งเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิทัลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิทัลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JB

ผมจบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน4-5-6ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวทคอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวสจบปวทก็เข้าทำงานแบงก์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: ี2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมทไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอแล้วสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วนะอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์และก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิทัลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆ

สบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกโหจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องนึงก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัณอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพควอลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิตกวัฒน์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาจะถามเราว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงศ์ วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจ

ะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจIT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสซิเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสซิเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพรีเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้อิมพลีเมนต์นะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2 ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3 ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4 นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0: นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำสับดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะ
1: เห
0: ็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยก็คือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขาเนี่ยแหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้มันจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอก
1: ใช่ค่ะ
2: น้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆ
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
1: คุณยายอุ้มอยู่ค่ะ
3: อยากคุณยาย
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลว่าไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยาย คุณยายก็เอาเท้า
0: แบบจิ้มชาย
1: รีบเลยเพราะว่ามันจริงๆเท้าคุณยายขอดอก
4: คุณยายสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
1: แม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
5: ไปเล่นน้ำเลย
1: ยอมเดินบนเสื่อแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
5: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: แล้วหลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
6: ้แม่เหยียบรองเท้าแม่เอาหอยได้ยังแม่เก่งแม
1: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้อง

0: คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
1: ่เจอแบบใหญ่ๆที
0: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
2: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
0: อมเดินบนทรายแล้ว
2: เดินบนทราย
1: โอ้โหเล่นน้ำ
3: สนุกเลยค่ะ
2: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
3: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
0: ค่ะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกรักของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
0: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้นะนะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
3: กับสิ่
0: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
3: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็ก
3: ๆ
0: ขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
3: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
0: ่
3: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค
3: ่ะขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
3: ะ
0: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริง
3: ๆค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับ

0: ลูกเราได้บ้างไหมคะ
1: ได้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
0: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้
1: ใช่
0: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
1: ใช
0: ่ไหม
1: คะ
0: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่
1: ะ
0: พอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
1: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
0: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้าง
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธียังไงก็ได้
2: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่
1: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่อไปเขาก็เพลินไปอะไรเงี้ย
1: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
0: เกาะเหมือนแบบว
1: ่
0: า
1: แน่นเลย
0: ไม่
1: ปอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
0: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
0: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ์
0: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
0: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
0: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรนะคะเป็นจังหวะแบบนี้ก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำ
0: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนอง

0: าจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยเมื่อจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
0: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
0: ใช่
1: กว่าจะคว่ำ
0: คอเขาก็ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
1: ุ
0: ณพ่อเขาใช้เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ดีจังเลยภูมิใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์
0: ด
1: ีอยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้ว
3: ย
2: นะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้เนี่ยพอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
0: เคยเวลาเขางอแงมากมากก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากมากตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
0: ตะก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องกับร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดนวดคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุด
2: หยุด
1: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
0: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
0: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
1: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบ ทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
0: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
0: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
2: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาด นะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสา

ธรณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตัวตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตัวตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน

ันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรรางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่าย

มงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์นิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientists ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่การศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้ผลสำเร็จแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: า 7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรีสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารุแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chance คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถา

นาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

ลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: หลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ณสเฟียแกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดติดตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันแดงครับก่อนๆขายด้วยนะ
2: Really ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
2: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

คือเสน่ห์มันอยู่ที่กลไกการฉายหนังคือมันมีเสียงมันมนเสน่ห์เวลาฉายหนังทำให้แบบจากฟิล์มแล้วมันเกิดเป็นภาพมาได้ดิจิตอลมันเหมือนว่าเล่นมาจากไฟล์ใช่ไหมแต่ฟิล์มมันมาจากแผ่นฟิล์มซึ่งการเล่นอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันฉายหนังด้วยเครื่องด้วยฟิล์มเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะกว่าดิจิตอลเพราะมีการปรับแต่งเวลาฉายทุกครั้งก็มีการปรับนู่นแต่งนี่เลยครับมันได้เล่นมากกว่าครับผมว่ามิติของฟิล์มจะดีกว่าความชัดแล้วมันมีมนต์เสน่ห์ทั้งหนังเก่าๆแล้วมีเส้นด้วยครับเป็นบรรยากาศยุคเก่าๆครับเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้แล้ว

ที่สมัยก่อนตอนเด็กก็จะชอบดูหนังเพราะความบันเทิงสมัยก่อนไม่มีอะไรก็คือมีหนังตำงานงานบุญงานบวชงานศพไอเราเด็กๆก็คือก็รอถ้ามีหนังที่ไหนก็ปั่นจักรยานไปแล้วไปดูว่าวันนี้มีหนังเรื่องอะไรไปดูตามกระเป๋าซึ่งเขาจะเขียนชื่อหนังเอาไว้ใช่ไหมพอตอนกลางคืนก็ไปดูหนังกันสมัยเด็กๆยังคิดว่ามันมีคนเข้าไปแสดงด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่รู้มันมาได้ยังไงพอโตหน่อยถึงได้รู้ว่ามันเกิดจากการใช้หนังที่ฟิล์มไปดูหนังเนี่ยคือไปดูก็ไปนั่งใกล้ๆกับหัวฉายนั่นแหละเวลาเขาฉายก็ไม่ได้ดูที่หนังนะส่วนมากก็จะแหงนเครื่องไปดูมันว่าเมื่อไรฟิล์มจะขาดอะไรประมาณนั้นมากกว่าบางทีหนังติดเครื่องก็จะกระชากทิ้งเลยหนังมันต้องรีบฉายใช่ไหมมันจะมารออะไรมากมายเขาว่าพอขาดเขาติดทิ้งเขาใส่ใหม่ฉายต่อพอได้ฟิล์มมาเราก็เอามาเล่นที่บ้านมาเอาไปฉายส่งเข้าไปเงี้ยมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนั้นเด็กๆก็คือก่อนจะถ่ายก็โฆษณาหน้าดูใช่ไหมโฆษณาเสร็จกว่าจะฉายดังได้ก็สักพักหนึ่งพอหนังเริ่มฉายก็พอฉายจบม้วนก็หยุดขายยากันอีกพักหนึ่งฮะถ้าคนไม่ซื้อยาก็ไม่ยอมฉายต่อต้องให้ช่วยซื้อยาก่อนแล้วถึงจะขายฉายหนังต่อเป็นบรรยากาศยุคเก่าๆครับตอนนี้หาดูไม่ได้แล้ว

เริ่มต้นจากความชอบตั้งแต่เด็กๆคือชอบระบบฟิล์มนี่แหละแล้วก็มันมีตอนจุดประกายตอนที่ว่าเราไปเจอเครื่องใช้หนังยุคนั้นก็อาจเป็นเครื่อง16มิลก็คือชอบตั้งแต่เด็กก็เลยพอเจอเครื่องก็ถือว่าซื้อมาเล่นได้ในราคาไม่แพงมากในยุคเมื่อสัก20ปีที่แล้วพอซื้อมาเราก็มันมีทั้งเครื่องดีเครื่องเสียใช่ไหมเครื่องดีๆก็ฉายได้ถ้าเครื่องมันเสียเราก็มาซ่อมทำให้เราชอบในการซ่อมของกลไกเครื่องแล้วก็ทยอยซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาซ่อมซื้อมาซ่อมซ่อมเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผู้ใหญ่ที่เขาเล่นเครื่องใช้หนัง8มิลอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็มาชวนเราไปดูเงี้ยมาดูเป็นเพื่อนเนี่ยทำให้เราเห็นความแปลกของมันที่ว่าเครื่องมันฉายไปแล้วเป็นคนที่เคลื่อนไหวได้มันก็แปลกใช่ไหมที่มันมาจากฟิล์มที่เราเอามาส่งดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพนิ่งๆๆทั้งหมดใช่ไหมทำให้เราสนใจการทำงานของเครื่องคือตอนก่อนที่เราเห็นเราแค่มีความรู้สึกตอนเด็กคืออยากได้แต่พอเราโตขึ้นมาเราทำงานเสร็จมีเงินเสร็จเราไปเจอเครื่องตามตลาดนัดอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดความอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยซื้อเครื่องมาเล่นแต่บางครั้งไปซื้อเครื่องมาเนี่ยอาจจะเจอเครื่องเสียใช้งานไม่ได้เราก็มาหัดซ่อมหัดอะไรได้อย่างเงี้ยพอซ่อมยิ่งมันก็สนุกเราก็เริ่มไปซื้อเครื่องมาแบบอะไรก็ได้มาซ่อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนของพวกเครื่องซักผ้าตู้เย็นตอนนั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าศึกษาคือเราเป็นช่างอยู่แล้วเราก็ศึกษากลไกมันดูการทำงานมันเพราะช่วงนั้นยังไม่มีใครซ่อมเครื่องแบบนี้ไงถึงอาจจะมีแต่เราไม่รู้จักว่าใครในยุคนั้นอ่ะเพราะในยุคนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมากมายก็ต้องหัดทำเองมันก็มีพวกฟิล์ม16มิลขายท้องตลาดในยุคหนึ่งที่เขาโละหนังออกมาครับหนังตามโรงเรียนอะไรที่เขาโละออกมาเครื่องเ

เก่าสมัยก่อนมันก็เหมือนฉายเพื่อการศึกษาเขาก็ใช้เครื่อง16ฉายอยู่ในยุคที่ยังไม่มีวิดีโอเครื่องฉายหนังใช้หลอดฮาโลเจนฉายมันจะมีกลุ่มที่เขาอนุรักษ์กันแบบใช้เตาถ่านก็ยังมีอยู่มันคลาสสิกกว่าระบบถ่านก็เป็นถ่านคาร์บอนเนี่ยครับตามร้านที่ขายอุปกรณ์เครื่องฉายหนังครับส่วนหนึ่งจะมีค้างสต็อกอยู่ทั้งหมดแล้วหมดเลยเหมือนกัน

็ต่างกันเยอะนะจากฟิล์มอดีตตอนนี้ต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่าการจากฟิล์มเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ออกมาเป็นภาพได้ก็ถ้าเราจะถ่ายหนังสักเรื่องเนี่ยมันก็มีทั้งฟิล์มมีทั้งเครื่องมีทั้งตัวกำเนิดแสงหรือมีเตาแล้วก็ต้องมีเลนส์เป็นส่วนประกอบแล้วต้องมีการทุกครั้งที่ฉายมันต้องมีการปรับแต่งภาพให้ได้ภาพที่สวยที่สุดก็ถ้าแสงสีสวยก็ขึ้นอยู่กับเลนส์ความสว่างก็ขึ้นอยู่กับเตากำเนิดแสง

ถ้าพูดถึงฟิล์มหนังฮะมันที่เราเล่นอยู่ก็มันมีอยู่3อย่างก็พวกฟิล์มหนัง8มิล16มิลแล้วก็35มิลแต่ส่วน70ไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่ถ้าเป็นฟิล์มสมัยก่อนก็จะอัดเสียงมาเป็นระบบสเตอริโอธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ก็จะอัดมาเสียงเป็นระบบ Dolby Digital ด้วยอยู่ในเนื้อฟิล์มเลยครับก็มันจะเป็นการทำงานที่มันมีกลไกในการทำให้เกิดภาพที่ความเร็วประมาณ24เฟรมต่อวินาทีทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอได้ก็ส่วนหนึ่งก็คือลูกค้ายกเอามาให้ซ่อมเหมือนว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงดังภาพเต้นเกิดจากน้ำเตยมันสึกทำให้เดินจังหวะมันไม่ได้เกิดภาพเป็นเต้นขึ้นมาเสียงไม่ออกเสียงก็เกิดจากพวกมันจะมีชุดดัมซาวอยู่นะมันแค่มีพวกลูกลอกที่ประกบที่ทำให้ฟิล์มมันนิ่งถ้าลูกลอกนั้นมีปัญหาก็ทำให้เสียงมันเสียงยืดมั่งเสียงยางๆอะไรประมาณนั้นครับ

ฟิล์มก็ยังอยู่ต่อได้อีกนานนะแต่ระบบทั่วไปอาจจะคือตอนนี้ฟิล์มเขาเลิกผลิตไปแล้วอาจจะไม่มีฟิล์มใหม่ๆแต่ว่าพวกกลุ่มอนุรักษ์ฟิล์มก็คือจะเล่นเฉพาะฟิล์มเก่าๆเขาเล่นจนหมดนะฮะจนไม่มีแล้วก็ต้องเลิกไปอะไรก็หาไม่ยากครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นของที่ตกสต็อกในโรงงานที่ผลิตเครื่องฉายหนังครับผมเราก็ไปเอามาซ่อมให้กับลูกค้าก็ในเมืองไทยครับโรงงานอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ผลิตแล้วมีแต่ของค้างสต็อกคือทุกวันนี้ผมว่ามันสร้างขึ้นมาได้นะพวกเฟืองพวกอะไรเนี่ยเพราะโรงงานสมัยใหม่จะทำได้แล้วร้านกึ่งก็ทำได้ระบบฟิล์มก็ใช้อยู่ทั่วประเทศนะมันจะมีเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นระบบฟิล์มอยู่พวกที่ชอบระบบฟิล์มก็อนุรักษ์ไว้ก็มีทั่วประเทศอยู่ประกอบอาชีพด้วยอนุรักษ์ด้วยหนังใหม่ก็ต้องใช้เป็นเครื่องดิจิตอลแล้วครับเขาก็จะมีไฟล์ให้เช่าอยู่นะคือฟิล์มเล่นได้เฉพาะหนังเก่าๆเท่านั้นที่เขาเลิกผลิตไปแล้วถ้าหนังรุ่นใหม่เนี่ยฉายกลางแปลงไม่มีคือต้องใช้เป็นดิจิตอลฉายเท่านั้นคือสมัยก่อนนี่มันเป็นกากฟิล์มมากกว่าเหมือนใครสร้างหนังแล้วก็ทำฟิล์มมาฉายตามโรงใช่ไหมฮะพอฉายเสร็จฟิล์มมันจะเป็นกากฟิล์มเขาอาจจะมาเช่าฉายกลางแปลงได้อยู่คือหน่วยหนังไม่ต้องไอ้หน่วยนั้นไม่ต้องทำฟิล์มขึ้นมาเองอะเลยไม่มีการลงทุน

อะไรไม่ดีเปลี่ยนใหม่ทุกตัวเปลี่ยนน็อตใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ทุกอย่างคือทำเหมือนใหม่อ่ะบิวให้ 100% เลยเลนก็พอหาซื้อได้ทั่วๆไปก็มีคืออาจจะอยู่ทางหน่วยหนังที่ก็ซื้อไปแล้วอาจจะซื้อใหม่ขายต่อไปลักษณะนี้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คือนำเข้าจากต่างประเทศก็ยังพอมีขายอยู่ถ้าฉายกลางแปลงเขาเรียกว่าใช้เลน3ตัวมันจะมีเลนแฟลตกับสโคปและไอ้สโคปมันก็ยังมีเลนที่ขยายให้เป็นสโคปเอื้อนเลยนะทีมงานมันรายละเอียดมันเยอะทีบางอย่างต้องเข้าร้านกึ่งร้านอะไรเงี้ยรออะไรอาจจะช้าครึ่งปีก็มีฮะคือต้องสร้างชิ้นใหม่สร้างตัวอะไรขึ้นมาใหม่ไอ้พวกนี้จะช้าเพราะงานบางชิ้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราเอาความถูกใจของเราเป็นหลักคือเครื่องที่ทำเสร็จ

จริงๆหนังสมัยก่อนมันทำมา2อย่างบางอย่างก็คือหนังไม่ได้ลงเสียงเลยก็คือเป็นหนังใบ้ไปเลยส่วนมากจะเป็นพวกหนัง16ต้องมาพากย์เองใส่เสียงเองกับหนังที่มีเสียงด้วยก็คือหนัง16อาจจะเป็นเสียงต่างประเทศก็มาพากย์ใส่คือในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุคทุ่งสงครามโลกนะเขาจะใช้ฟิล์มที่มีหนามเตย2ข้างล้างเสร็จก็ฉายกันเลยไม่ต้องอัดเสียงแล้วก็พากย์เอาตัดต่อแบบดิบๆอ่ะกาวทาตัดต่อแล้วก็เอาฉายได้เลยแล้วหนังพวกนี้ก๊อปไม่เยอะก๊อปอาจจะมีสัก 2-3 ก๊อปเขาจะใช้กล้อง2ตัวถ่ายก็แบ่งเป็นตัวละก๊อปแค่นั้นเองเขาไม่ได้เอาไปก๊อปปี้ใหม่นะถ้าหายแล้วก็คือหมดเลยฟิล์ม35ยังหายากจนได้เล่น16มิลกันมันก็35มันดีนะที่มันอัดเสียงภาพมันใหญ่กว่าความคมชัดกว่า16จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าฟิล์มมันเล็ก

ตอนนี้เขาเน้นทางภาพสดมากกว่านะระบบเทปเล็กฟิล์มมันก็ยังปกติแหละมันไม่คลาสสิกเหมือนพวกภาพสดเพราะภาพสดมันสามารถใส่มุกได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือกระแสเรื่องการภาพสดจะมาเขาจะนิยมภาพสดมากกว่างานเน้นงานโชว์เขาจะมีบทอยู่แล้วก็ภาพสดทีก็เขามาเป็นทีมอ่ะอาจจะ3คน4คนอะไรเงี้ยเหมือนมาภาพโชว์ให้คนดูให้คนได้เห็นว่าการภาพหนังภาพยังไงในยุคนั้นก่อนนั้นอีกก็คือยุคหนังภาพหนังจีนเนี่ยต้องมีเสียงภาคเพราะว่ายังไม่มีเสียงไทยอัดฟิล์มก็ดูคือดูหนังเสียงซาวด์แท็กแล้วก็มีคนภาคให้แต่พอมายุคใหม่เนี่ยมันเริ่มอัดเสียงไทยในฟิล์มได้ในหนังต่างประเทศคนก็เลยนิยมมาดูหนังที่ภาคเสียงไทยในฟิล์มมากกว่าการใส่เสียงอะไรเนี่ยคือมันดีกว่าหนังภาคถ้าเป็นหนังภาครุ่นใหม่มันจะมีซาวด์อยู่แล้วเขาแค่สต็อปเสียงพูดแค่นั้นเองแล้วเขาก็พูดทับไปก็สนุกฮะยุคนั้นถือว่าสนุกคือเก็บมันพอดีอันนี้ใส่ฟิล์มน้ำเตยใส่ฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็คือใส่ฟิล์มเข้าไปให้น้ำเตยตัวบนน้ำเตยตัวบนทำหน้าที่ดึงฟิล์มตัวนี้ลงมานะครับแล้วต่อมาก็คือใส่ที่ประตูฟิล์มทำหน้าที่กดให้ฟิล์มเรียบสนิทภาพเรียบนิ่งๆแล้วก็ใส่เข้าตัวน้ำเตยตัวกลางนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ดึงฟิล์มออกมาทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้ก็คือเป็นน้ำเตยฟรีนะทำหน้าที่ดึงรูปให้เสมอกันแล้วก็มาเข้าตัวดัมซาวตัวทำให้มีเสียงนะครับเสียงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวยิงแสงมาตกกระทบที่ฟิล์มข้างในก็จะมีตัวแผ่นโซล่าสำหรับรับสัญญาณแสงก็ไปแปลงออกมาเป็นสัญญาณเสียงอย่างใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟิล์มใส่เข้ารีนเพื่อพร้อมฉายโอเคเรียบร้อย

จะเริ่มสึกพอสึกแล้วมันก็หลวมพอมันหลวมก็ทำให้เกิดเสียงดังพวกบูทพวกอะไรสึกเนี่ยเสียงดังหมดคือใช้งานมานานเอาง่ายๆคือเครื่องนี้มันใช้งานมามากกว่า 30-40 ปีน้ำมันรั่วน้ำมันของกระปุกจำปามันจะใส่น้ำมันอยู่แล้วคือถ้าใช้มานานๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นบูทพอมันหลวมเนี่ยน้ำมันมันก็จะรั่วออกได้อยู่ภาพเต้นเครื่องฉายก็คือกระปุกจำปาก็คือตัวทำให้เกิดเป็นภาพนิ่งขึ้นมาซ่อมยากมากที่สุดเพราะว่ามันมีกลไกหลายอย่างมันจะเดินแบบดึงทีละเฟรมหน้าที่ของกระปุกคือมันจะดึงทีละเฟรมปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กจะดึงด้วยความเร็วมากตาเรามองไม่ทันตัวนี้ถ้ากลไกมันพลาดนิดเดียวภาพมันก็จะเต้นเลยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้งานแต่งอย่างเดียวแต่งรายละเอียดเยอะจะซ่อมยากอยู่

ถ้าฉายหนังจอใหญ่เนี่ยต้องใช้เตาเพราะว่าแสงมันจะสว่างกว่าแล้วก็ที่ใช้จอหนังมันจะใหญ่กว่ามันก็จะสว่างกว่าเขาเลยนิยมใช้เตาแต่ถ้าเป็นหลอดพวกหลอดฮาลเจนเนี่ยความสว่างมันจำกัดมันสว่างได้ไม่มากฮาลเจนก็เหมือนฉายเล่นในบ้านฉายในพื้นที่ที่แบบจอไม่ใหญ่มากก็ฉายได้อยู่อย่างเตาสมัยก่อนใช้เตาอาร์คใช่ไหมเตาอาร์คก็คือจะต้องมีชุดหม้อแปลงตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงถ่านใช้ไฟอยู่ประมาณ30กว่าโวลต์แต่ว่ากระแสมันจะสูงมากกระแสเป็น70แอมป์80แอมป์ไปอาร์คถ่านให้เกิดความสว่างลูกเชื่อมคล้ายๆกันแต่ว่าถ่านมันจะอยู่ได้นานกว่าถ้าลูกเชื่อมมันแป๊บเดียวมันจะมีคาร์บอนอยู่ข้างในแล้วหุ้มด้วยทองแดงเป็นคาร์บอนอยู่ข้างในถ่าน1คู่ก็ฉายหนังได้เกือบเรื่องเหมือนกันถ้าคนมีฝีมือเขายังมีเทคนิคเขาคือแม้ทำไม่ให้แสงมันดับเขาจะมีตัวล่ออยู่ใช้ตัวล่อไปจี้แทนแล้วก็เปลี่ยนถ่านเอามันจะดับแค่วิบเดียวขึ้นอยู่ความชำนาญของคนฉายต้องคอยเฝ้าอ่ะฉายหนังเตาถ่านเวลาถ่านมันอาร์คเนี่ยมันจะเห็นมันจะมีแสงแล้วเขาจะมีกระจกมองอยู่

ตอนนี้ลูกค้าหลักส่วนมากจะเป็นกลุ่มเล่นอยู่ในบ้านคนที่ชอบระบบฟิล์มแล้วก็ชอบหนังมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็คือเริ่มซื้อเครื่องเอาไปเล่นในบ้านคือถ้ากลุ่มเล่นในบ้านเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพของเครื่องเครื่องต้องสวยต้องเงียบต้องดีคือเหมือนเอาไปเล่นด้วยความชอบอะไรไม่ดีเขาจะให้ทำใหม่หมดเลยทำให้สวยเหมือนเดิมอะอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้หมดเพราะเอาไปเล่นเองเล่นเพราะความชอบทำสีให้ใหม่ล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรใหม่เครื่องก็จะเหมือนใหม่เลยมันก็มีของญี่ปุ่นกับของไทยญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกโตคิวา T54 กับโตคิวา T60 แต่ถ้าเป็นของในก็เป็นพวกเครื่องยามาคิวาตัวนี้จะเป็นของในกับวรนันทำในเมืองไทยทางอเมริกาก็มีอิตาลีก็มีแต่อิตาลีนี่จะมากจะอยู่ในโรงหนังมากกว่าโรงหนังสมัยก่อนจะใช้เครื่องพวกอิตาลีเครื่องอเมริกาเครื่องจะใหญ่ๆมันน่าจะภาพนิ่งกว่าเพราะกลไกเครื่องมันใหญ่กว่าภาพที่ได้ในโรงหนังสมัยก่อนมันจะนิ่มกว่าภาพจะนิ่งแต่ถ้าเครื่องแบบนี้ภาพมันก็ไม่ค่อย 100% เท่าไหร่มันมีเต้นบ้างไม่เหมือนเครื่องนอกที่ภาพมันจะนิ่งกว่าการระยะเดินฟรีมันจะยาวกว่าอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดภาพนิ่งได้อยู่แต่ด้วยเครื่องของที่เราใช้เนี่ยเล็กๆเนี่ยกลไกที่มันเล็กไปที่ทำให้ภาพมันเต้นได้ก็มีลูกค้าส่งมาให้ซ่อมอยู่เอามาเดินระบบไฟใหม่อะไรเงี้ยลูกค้าอยากเอาไปเล่นที่บ้านก็มาเดินระบบไฟใหม่ติดหลอดอะไรให้ใหม่ให้เอาไปฉายได้เลยพร้อมฉายงานชอบมากกว่าแต่ถ้าซ่อมเป็นเหมือนสมัยก่อนนะได้ตอนนี้หน่วยหนังเยอะซ่อมเป็นอาชีพกันเลยแต่พอยุคหลังเนี้ย

ในหนังมันน้อยลงเครื่องใช้หนังส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับพวกกลุ่มอนุรักษ์พวกแรกเขาก็เอาไปใช้งานฉายเล่นในบ้านพวกนั้นก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องเสียหายก็น้อยมากถ้าเหมือนว่าถ้าซ่อมไปทีก็อยู่กันยาวเลยเพราะว่านานๆฉายทีอย่างเงี้ยเน้นอนุรักษ์มากกว่าก็กึ่งเป็นงานหลักแต่เราก็อาศัยว่าบางอย่างเราก็ขายอะไหล่ด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี้ยอย่างซ่อมเครื่องเนี้ยเราก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าบางคนเนี้ยอยากรู้ว่าทำยังไงเหมือนอยู่ไกลเงี้ยอาการนี้พี่แก้ยังไงเราก็แนะนำให้ดูตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอะไรเสียอะไรเสียเราก็แค่ส่งอะไหล่ให้เขาอย่างเดียวก็สะดวกด้วยลูกค้าก็ไม่ต้องยกเครื่องมาเราก็แนะนำคือถ้าคนชอบเครื่องเขียนหนังบางอย่างมันต้องซ่อมเป็นมันถึงจะสนุกซ่อมบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเขาจะรู้เพราะว่ามันอยู่ที่เทคนิคนิดหน่อยเวลาซ่อมเครื่องแค่นั้นเองถ้าคนรู้แล้วมันก็ไม่ยากแล้ว

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตาม

0: ในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงแล้วบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะคะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
1: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นอ
1: ัน
0: นี้เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการ ยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับใครกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแล

0: คลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ำมากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงนี้อย่างมากเลยนะครับมันทำให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคำภาษาไทยเขาว่าหลงตัวเองนี่มันทำให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลัก
0: มีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอ่ะค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อ
0: สําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแล เด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
0: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะคร
1: ับ การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
0: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่น

0: ดูช่วงนี้แบบว่าดูศีลแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสิชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
1: ่
0: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
1: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดใดเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
0: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
1: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
0: จิตบำบัดคืออะไรคะ
1: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
0: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
1: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
1: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
1: ้
0: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
1: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าหลังจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมหนึ่งมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
0: ไป
1: แล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
0: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
1: ค
0: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: พบกับปลดชนวน

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไอ้ตรงนี้งามป๊าบอืมเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวภาพไหวไม่ชัดโอ้โหใครว่ามาแฮะโอ้ตกใจหมดเลยต้อง
1: ชัดเลยพี่แอบถ่ายแบบนี้นะพี่ต้องเป็นพวกถ้ามอง
0: เอ้ยเนี่ยโป้งดูหน้าฉันเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยถ้ามอง
1: โอ้โหทะเลด้วยแบบนี้มองจุดเดียวด้วย
0: โอไม่ใช่นี่คือฉันนะมาถ่ายรูปมุมต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยนะไปให้น้องแกดู
1: อ๋อถ่ายให้ป้องเหรอพี
0: ่เ
1: ออเห็นมันบอกว่าอยากมาเรียนที่รามาแต่ว่าทำไมมันไม่มาดูเองอะ
0: อ๋อนี่ฉันเห็นว่ามันเป็นน้องแกฉันก็เลยคิดในราคามิตรภาพ500บาทแต่มันบอกว่าให้มาเก็บเงินกับแกนะเว้ยมาก
1: ลับไปโดนเตะแน่ป้อง500นะพี่นะ
0: ใช่เฮ้ยลวงยาก
1: คือตอนนี้พี่ก็ติดเงินผมอยู่500เหมือนกัน
0: เออโยสลังไอโยเยี่ยมมากโอ้ย
1: เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจเราสองคนเป็นแบบให
2: ้แต่ว่าหมอวิทย์เนี่ยเป็นนายแบบได้เลยนะคะ
3: หมอแป้งนี่ก็เป็นนางแบบได้เหมือนกันผมว่าดีไหมเราออกจากการเป็นหมอเลยแล้วก็ไปเป็นท็อปโมเดลกัน
2: จะดีนะคะ
1: โอ้ยไม่ดีแล้วครับผมใจเย็นอยู่ครับคือถ้าเผื่อคุณหมอไม่อยู่นะฮะคนไข้คิดถึงแย่เลยครับผมรอไม่หายยากคร
3: ับเอาว่าแต่ทำไมพี่กล้ามาถ่ายรูปล่ะครับผมจะลาออกแล้วจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก
0: อ๋อใช่ครับผมจะลาออกแล้วก็ไปเป็นนายแบบครับครับหมอ
1: น้องผมครับพวกมันอยากมาเรียนต่อที่นี่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างวิศวะหรือว่าแพทย์คือมันชอบทั้งคู่ครับ
3: อืมเข้าใจละเฮ้ยจริงๆผมมีวิธีเขาเลือกนะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อย
1: วิธีไหนครับ
3: จับไม่สั้นไม่ยาว
0: นี่ไงผมแค่ถึงได้ติด
3: ใจ
0: ติดตัง
3: เอาจริงๆผมว่าโป้งเนี่ยไปบอกน้องได้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปแพทย์หรือว่าจะไปวิศวะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้จับหลักสูตร2หลักสูตรเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันเรียบร้อยใช้เวลาศึกษาแค่7ปีได้2ปริญญาเลยนะ
0: โอ้โหทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับหมอ
2: เพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยต้องการสร้างแพทย์ที่จะให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะโดยสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยปลูกฝังความเป็นนักวิจัยและนวัตกรให้แก่นักศึกษาแพทย์ทั้งในด้านของกระบวนการคิดทักษะและความสามารถในการวิจัยค่ะ
3: ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด7ปีในปีการศึกษาที่1ถึง3เนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องทวีกพอขึ้นปีที่4เนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนพร้อมดําเนินงานวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นปีที่5ถึง7โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้ทางด้านคลินิกและยังคงดําเนินงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์หรือจะต่อยอดงานวิจัยในชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาตลอดโครงการเราก็จะได้รับปริญญา2ใบเลยคือแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาจบออกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแพทย์ที่เป็นได้มากกว่าแพทย์เพราะเขามีความรู้เรื่องวิศวกรใช่ไหมเขาจะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็โอกาสแก้ไขปัญหาด้วยหลักการของวิศวกรรมและตัวเขาเองเนี่ยก็จะสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เป็นระบบมากขึ้น
2: หรือจะเป็นแพทย์นวัตกรก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการปูพื้นฐานพร้อมเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าจะไปเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยก็ได้นะคะ
1: เท่มากสุดยอดเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมไปแล้ว
2: ไปไหนคะคุณป้อง
1: ครับ
2: ไปไหนคะ
1: ไปสมัครเลยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวอายุเกินแล้วล่ะเราอ่ะ
1: เราเล่นนะครับคือจะรีบโทรไปบอกน้องชายผมครับกลัวลืม
3: แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เพราะในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดอยากจะศึกษาเพิ่ม
0: ครับ
1: ดีเลยครับต้องขอบคุณหมอวิทย์กับหมอแป้งมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ
3: ไม่ต้องขอบคุณพวกผมหรอก

0: ุณเอาคิดตังค์รอเล่น
1: โอ้ย
0: เฮ้ยลืมเลยอ่ะ
2: ลืมเลยครับหมอ
1: หรือว่ามีผ่าตัดครับ
0: ลืมกินข้าว
1: โอ้โหตังค์ใหญ่ซะใหญ่เลย
0: ไปเราไปกินข้าวดีกว่า
2: ไปค่ะ
1: คุณหมอครับผมก็ลืมครับ
0: ลืมแล้วคนไข้เหรอ
1: ลืมไปว่าไม่มีตังค์อะครับ
2: น่าสงสารนะ
0: เนาะสงสารดีไหม
2: สงสาร
1: เออง
0: ั้นดีข้าวเขาสักมื้อดีกว่าตาทำกินข้าวกันหมดเลยเหรอครับ
1: โอ้โหขอบคุณครับกินน้อง
3: นี่ป้องถ้าเผื่อแกอยากจะดูข้อมูลของสถาบันจักรีนฤบดินทร์นะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลย
4: ยังไง
5: โหสวยมาก
6: ของมันแน่อยู่แล้ว
5: สุดยอดมากเลยอ่ะ
6: อุ๊ยไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่พูดแบบนี้กับฉันน่ะ
5: ผมชมสถาบันจักรีนฤบดินทร์ไม่ได้ชมพี
6: ่นึกว่าชมฉัน
7: เข้ามาครับ
3: อุ๊ย
8: สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
6: แม่แม่สวัสดี
9: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
10: พี่สวัสดีครับ
3: เฮ้ยคุณอิงอ๋อผมรู้แล้วนี่คุณอิงแอบชอบผมมาตั้งนานเลยใช่ไหมถึงเอาเสื้อผมกลับไปบ้านแอบขโมยไปนอนกอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแหมไม่บอกตรง
8: ๆนี
3: ่ใช่
8: เสื้อคุณอะปลิวไปบ้านฉันแล้วฉันก็อุตส่าห์เก็บเอามาให้นะยังปากเสียอีกตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อป้องถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อคุณใช่ไหมก็เอาไปทำรีวิวดีกว่า
6: เลิศจ้ะ
8: เปล่าค่ะอุ้ย
6: เป็นไรอ่ะ
8: ไม่เป็นไรค่ะอุ้ย
6: อ
8: ุ้ย
6: เป็นอะไรน้องเอง
3: อุ้ย
8: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคืออิงสะอึกอะค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วอะอุ้ย
5: นี่เลยในฐานะที่ป้องจะเป็นหมอในอนาคตเนี่ยหมอมีวิธีรักษาแบบถูกต้องมาแนะนำ
3: โอ้โห
5: แต่เดี๋ยวหมอขอประชุมทีมแป๊บทุกคนครับ
8: อุ้ย
5: ไป
6: เด
5: ี๋
6: ยว
5: มาเร็ว
3: อะไรกันแกเนี่ย
5: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่นี่ทุกคนจำได้ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ย
6: จำไม
5: ่
6: ได้อ่ะ
5: ผมยังไม่ได้พูดเลยแม่ฟังมันสิคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่พวกเราสะอึกเนี่ยแม่ก็จะทำให้พวกเราตกใจแล้วพอพวกเราตกใจเนี่ยพวกเราก็จะหายสะอึกไง
6: โอ้ใช่พี่จำได้แสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้น้องอิงเนี่ยตกใจใช่ไหม
5: ฉลาดมากเลยพี่สาวหมอป้อง
6: ว่าที่คุณน้อง
5: แม่เริ่มก่อน
6: จัดเลยแม
3: ่เอาเลยแม
9: ่มันหนูอิงจ๋า
8: จ๋าน
5: ี่แม่มีความลับจะบอก
8: คำอะไรคะ
5: คือว่าแม่เป็นอินซี
0: ไม่ตกใจเหรอ
8: แม่อยู่24เหรอคะ
6: อืม
8: ไม่ตกใจค่ะ
6: ทำไมอ่ะไม่ตกใจเหรอ
8: ไม่ตกใจกลัวมากกว่าก
5: ลับมานี่เลยพี่ปามันได้เรื่องนี่พี่ป้องพี่เป็นความหวังของบ้านเราแล้วนะตาพี่แล้วไปทำให้พี่อิงหายตกใจให้ได้
3: ได้รับรองหายสนิทแน่นอน
8: อุ้ยโอ้ย
3: ช่องช่องช่องช่องช่องช่องโหนี่แค่เดินก็ตกใจแล้วยังไงล่ะ
8: อะไร
3: พร้อมหรือยังครับ
8: พร้อมอะไร
3: โอ้โห
6: ได้จริงด้วยอ่ะ
3: โอ้ยมึนมึนนี่คุณต่อยผมทำไมเนี่ยฮะ
8: เฮ้ย
3: ผมกะที่จะแบบว่าทำให้คุณหายสะอึก
8: สะอึก
3: อ๋อสะอึก
8: ใช่สะอึก
3: โอ้โห
8: เฮ้ย

0: านจริงๆด้วย
1: แต่ว่า
2: แต่คุณนี่หมัดหนักเหมือนนักมวยจริงๆนะ
1: ขอโทษขอโทษ
2: เต็มๆเลยอ่ะ
1: คุยเจ็บไหมเนี่ย
2: ใช่ได้ครับ
1: บวมนะเนี่ย
3: อุ้ยตาบวมเนี
4: ่
3: ย
4: ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวป้องเนี่ยจะรีบไปเรียนหมอและรีบไปอ่านหนังสือแล้วพอป้องเรียนจบเนี่ยเดี๋ยวป้องจะมารักษาให้พี่โป้งเอง
3: พระคุณนี่กว่าจะเรียนจบตาบอดพอดีไปอ่านหนังสือต่อเลยไปว่าที่คุณหมอ
5: โอเคเดี๋ยวป้องไปก่อนเนาะ
3: ไปเลย
5: ไปไปไป
0: หมอไม่ค่อยเห็นเลยครับผมโอ้ย
1: เริ่มเจ็บไหมเนี่ย
3: นะ
1: แม่ขาแม่แม่เจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ย
0: คุณเองครับ
3: เจ็บตรงไหน
0: ผมครับผม
1: คุณนี่เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ฉันนึกว่าคุณแม
0: ่เมื่อกี้ใช้มือหรือเท้าครับ
1: อ๋อน่าจะเป็นเท้าอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอครับผม
1: ขอดูหน่อยสิ
0: เข้ายอดเลยครับ
1: โอ้น่าจะโดนแรงกว่านี้นะ
0: ครับ
1: คุณแม่คะมีอะไรมาประคบไหมคะ
0: อ๋อใช่ใช่ใ
1: ช่ฉันไม่ม
3: ีตาแดงแล้วอ่ะ
1: แอลกอฮอล์ได้ไหม
0: ยาดีกว่า
1: อังไว้
0: โอ้โหครับผมเริ่มแสบแล้วล่ะครับผมเริ่มแสบตาแล้วครับผม
1: จะได้ช่วยได
0: ้ครับผม
6: โอ้ย
0: ป้องเป็นไรเนี่ยดูหมดสภาพมากๆเลยฮะ
4: ก็ป้องอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะนี่ก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาก็เลยปวดตัวไปหมดตัวร้อนกินอะไรไม่ได้เลย
7: นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกดในลำไส้หายใจละเม้นเหม็นเช้าเจียนอังอาเจียนวิงเวียนศีรษะอุจจาระไม่ออกหัวเข่าข้อศอกถลกถลอกมีเม็ดผื่นคันมีความดันเลือดสูง
0: โอ้โหครบเลยงี้ตายดีกว่า
7: เออแล้วเนี่ยนี่อ่ะนี่ฉันซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝาก
4: เขามีแต่ซุปไก่สกัด
7: นี่ก็ฉันน่ะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เชื่อไหมหัวล้มหกล้มจิ้มหัวที่หัวตำเลย
4: ทำไมอ่ะ
7: เจอเป็ดสกัดฉันก็เลยซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝากแกน
8: ี่ที่ท่าทางแกอ่านหนังสือเยอะนะเว้ยพักผ่อนบ้างนะ
4: ก็ถ้าผมไม่ตั้งใจเนี่ยผมจะสอบติดเหรอ
8: กินซุปไก่ซุปเป็ดซุปเป็ดไม่ใช่ซุปไก่ซุปเป็ด
4: ฉันรู้เป็ดหรือไก่เนี่ย
8: ตอนแรกมันก็เป็นไก่ปากล้ำแหลมแม่อ่านหนังสือเยอะเนี่ยความจำไม่ด
4: ีก็เนี่ยแหละที่ป้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าป้องอ่านหนังสือทั้งคืนแล้วป้องก็เลยเผลอหลับไปแล้วพอป้องเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยป้องก็เลยไม่รู้จะต้องทำไงให้หายเนี่ย
8: นี่ซุปเป็ดสกัด
0: เป็ดสกัด
4: ป้องจะโดนสกัดไหมเนี่ย
8: นี่ไม่ได้
9: เป็นประจำเลยมีวิธีแก้ไขไหม
10: อ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมีถ้ายืดเหยียดนะครับเพื่อลดการตึงของบริเวณคอบ่าไหล่เนาะ
9: ครับ
10: เพื่อที่จะให้เราได้ทำงานหน้าก่อนเน
9: า
10: ะ
9: ด้านหน้าเลยฮะ
10: ประสานซ้อนกันไว้ในลักษณะนี้เลยแล้วประกบวางบนท้ายทอย
9: ท้ายทอย
10: โอ
9: เคนี่แหละฮะ
10: เอ้ยยังครับยืดอกขึ้น
9: อ๋อยืดอก
10: ยืดอกครับอึ๊บจากนั้นหายใจเข้าลึกๆนะฮะจังหวะหายใจออกเนาะเราค่อยๆกดศีรษะลงมาก
9: ดลงไปเลยฮะ
10: ใช่ครับกดลงมาเลยให้คางนะฮะชิดบริเวณหน้าอกแล้วก็หลังเนี่ยหน้าอกเนี่ยยืดเอาไว
9: ้ครับ
10: ตรงไว
9: ้
10: มากดค้างเอาไว้นะฮะลักษณะนี้เนาะ
9: ครับ
10: กึ่งตึงบริเวณต้นคอด้านหลังนะครับ
9: ตึง
10: รู้สึกตึงไหมฮะ
9: ครับ
10: ลองค้างไว้สักแป๊บหนึ่งในระหว่างค้างนะครับพยายามหายใจด้วย
9: ค้างนี่ต้องโทรไปบอกเมียก่อนเดี๋ยวเมียบอกเอ้ยไปไหนมา
10: อ๋อไม่ใช่นะคนละค้างพ
9: ี่อ๋อเหรอครับ
10: ใช่เราดึงค้างไว้เฉย
9: ผมไม่เข้าใจผิดก็ไงต่อฮะ
10: กดค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกติไม่กั้นหายใจ
9: ทำไม่กั้นหายใจ
10: ใช่ครับทำค้างไว้ประมาณ10ถึง15วิเนาะพอที่ไหวอันนี้รู้สึกตึงแล้วเนาะ
9: ครับ
10: เดินถ้าตึงไว้แล้วก็เราก็ค้างไว้มุมนี้เลย
9: เอ๊ะทำไมต้องมันปวดข้างหลังเลย
10: ถ้าเกิดมีบางรายนะครับถ้าเกิดเราตึงมากเนาะ
9: ครับ
10: อาจจะตึงถึงหลังเลยก็ได้สะบักแล้วก็ลามไปหลังเลยก็ได้ใช่ถ้าเกิดเรายืนตัวตรงเนาะแล้วกดลงลองกดค้างไว้ดู
9: อย่างนี้นะ
10: ใช่ครับ
9: ประมาณกี่วิครับคุณเปรม
10: 10ถึง15วิครับ
9: โอ้ครับ
10: ทำค้างไว้ก่อนเน
9: า
10: ะ
9: อ๋อเรานับถึง15
10: ใช่ครับแล้วหายใจตลอดเวลา
9: โอ้ปกติอะไรงี้ใช่ไหม
10: ปกติเลยครับหายใจช้าๆไม่ต้องรีบค้างไว้เนาะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลัง
9: ครับ
10: โอเคเดี๋ยวค่อยๆผ่อนนะครับมือลงก่อน
9: มือลง
10: อันนี้รู้สึกไงฮะ
9: โอ้ผ่อนคลายมันผ่อนคลาย
10: ผ่อนคลายมากเลยเนาะ
9: มันคล้ายๆมันโล่งขึ้นฮะหายใจโล่งเลยนะ
10: ใช่ครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณนี้มาก

0: ขึ้น
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาลองทำอีกสักรอบไหมอ
1: ีกสักรอบนะ
0: โอเคมาเริ่มจาก
1: ประสาน
0: ด้านหน้า
1: ด้านหน้าเลยฮะ
0: ใช่ครับจากนั้นเซตที่สองวางบริเวณท้ายทอยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ที่สามสำคัญมากเลยนะฮะอย่าลืมเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงนะฮะค้างไว
1: ้ท่านี้นึกถึงเมียเลย
0: ทำไมนะ
1: เมียชอบจับกดศีรษะประจำโอ้โหมันไม่เสียง
0: จับนวด
1: ท่าเงยหน้า
0: อ๋อครับค้างไว้ครับค้างไว้นะ
1: 14วิใช่ไหม
0: 10ถึง15วินะฮะ
1: 15วิ
0: โอเคค้างไว
1: ้ตัวตรง
0: ต
1: ั
0: วตรงตัวตรงเหมือนกันครับยืดอกขึ้นเนาะ
1: ค้
0: างไว้ฮะหายใจเข้าออกปกติเลยถ้าครบ40 15วิแล้วนะฮะค่อยๆผ่อน3 2 1โอเคครับค่อยๆผ่อนโอเคอย่าลดมือลงเป็นไงฮะดีขึ้นไหม
1: โอ้ดีขึ้นต้องค่อยๆผ่อนเนี่ย
0: ใช่ครับค่อยๆผ่อนเราไม่กระชากเนาะเดี๋ยวบางทีกล้ามเนื้ออาจจะกระตุกได้กับฉีกขาดได
1: ้อันนี้เขาเรียกท่าอะไรนะ
0: นี่ท่ายืดบริเวณต้นคอด้านหลัง
1: โอ้ครับผม
0: ต่อไปเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: เป็นท่าอะไรฮะ
0: เป็นท่ายืดบริเวณต้นคอเหมือนกันแต่ว่าจะนี้จะเป็นด้านข้างเน
1: า
0: ะ
1: เพราะด้านนี้ด้านไหนก็ด้านหนึ่งก็ได้ใช่ไหม
0: ด้านไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมือขวาก่อน
1: ครับ
0: มือขวากลางไว้ลักษณะนี้
1: ออกข้างใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับจากนั้นมาจับบริเวณศีรษะด้านซ้าย
1: ปั๊บ
0: หนึ่งครับผม
1: จับอ๋อจับปกติ
0: ใช่ครับจากนั้นหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับลำตัวตรงไว้เหมือนเดิม
1: ดึงกับกระชากไม่เหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนฮะกระชากไม่ดี
1: กระชากมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: โอ้โหอันตรายเลยฮะอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: เ
1: หรอครับ
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วย
1: อ๋อไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยฮะเราต้องค่อยๆดึงเน
1: า
0: ะตัวตรงไว
1: ้ทิ้งไว้นานไหมครับ
0: เหมือนเดิมเลยฮะคอนเซปต์10ถึง15วิเนาะ
1: อืมครับช่วงที่เรารอเนี่ยเราก็คิดอะไรเป็นเพลินๆใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ถ้ายังรู้สึกไม่ตึงนะฮะ
1: ครับ
0: มือซ้ายว่าง
1: มือ
0: สอดมาด้านหลังเลย
1: เพื่ออะไรฮะ
0: เพื่อให้มันตึงขึ้นรู้สึกตึงขึ้นไหมฮะ
1: อ๋อต้องไปให้สุดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: เราจะรู้สึกตึงขึ้น
1: ครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนเลยครับ
0: โอเคครับถ้าเกิดครบแล้วเนาะ
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆผ่อนครับเอามือมาก่อนมือมาแล้วค่อยศีรษะกลับมารู้สึกไงฮะ
1: โอ้หายใจโล่งขึ้น
0: ใช่แล้ว
1: มันเกี่ยวกับระบบใจของปอดอะไรมั้ย
0: อ๋อนี่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันพอเลือดมันไปเลี้ยงเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนฝั่งไหมเป็นด้านซ้ายบ้างเพราะเราทำทั้งสองฝั่งจะได้บาลานซ์กัน
1: อ๋อได้ครับผมนั่งฝั่งนู้นใช่ไหม
0: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: ฮะ
0: เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเลือกมือซ้ายครับ
1: เอามือซ้ายนะครับ
0: มาด้านซ้ายเน
1: า
0: ะมาจับศีรษะด้านขวา
1: ครับ
0: จากนั้น
1: เหมือนเดิมใช่ไหม
0: หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยๆดึงครับค้างไว้เหมือนเดิมครับมือขวาว่างไปเลยสองด้านหลังจะรู้สึกตึงขึ้นนะฮะ
1: เบียดไว้สุดเลยฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องค่อยๆวาดหรือว่ามาปกติได้เลย
0: มาปกติได้ไม่ต้องเร็วมากนะครับมาปกติเลยช้าๆ
1: ครับ
0: วางไว้ด้านหลังเลยฮะ
1: ดีขึ้น
0: นะรู้สึกตึงและค้างไว
1: ้ครับ
0: อาจจะรู้สึกตึงบริเวณบ่านะฮะท่านี
1: ้ช่วงนี้เราก็หายใจปกติใช่ไหม
0: หายใจปกติครับไม่กั้นหายใจนะอันตรายนะครับไม่กั้นหายใจ
1: ครับอันนั้นฆ่าตัวตายนะ
0: จะครบ10ถึง15วิเนาะ
1: ครับ
0: โอเคเหมือนเดิมเอามือกลับมาก่อน
1: เอากลับมาครับมือมาแล้ว
0: ค่อยๆศีรษะลงมือลง
1: รู้สึกไงครับคุณเฟรมครับ
0: โอ้โหรู้สึกดี
1: คุณเฟรมต้องถามผมดิขอโทษที
0: รู้สึกไงบ้างฮะ
1: สองข้างอะโล่งเลยฮะ
0: โล่งเลย
1: โล่ง
0: เดี๋ยวเรามาลองทำสักอีกรอบนึงไหม
1: อีกรอบครับ
0: เพื่อทวนเนา
1: ะ
0: โอเคครับมาเลยมือขวาม
1: ือขวาป้า
0: ไปด้านขวาครับ
1: ไป
0: ครับซ้าย
1: ครับ
0: ค่อยๆดึง
1: ฮึบ
0: อึ๊บดึงไปเลยอึ๊บโอเค
1: มาพอมันทำแล้วก็เริ่มคล่องแล้วนะ
0: เริ่มคล่องครับเริ่มชินเนาะ
1: ครับ
0: สมมุติครบ10วิ3 2 1ไปครับมือหลังออกมา
1: เนี่ย
0: มือซ้ายครับไปคึบมาเลยจับศีรษะด้านขวาค่อยๆดึงมือขวาครับว่างสอดเลย
1: ได้ๆครับเหมือนเดิมนะฮะ
0: ค้างไว้หายใจปกติฮะ
1: วันนึงทำได้ประมาณอย่างนี้กี่รอบ
0: เราทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับถ้าเป็นยืดเหยียดเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเป็น10

0: เซตก็ได้ติดครั้งก็ได้
1: ใช่ไหมใช่ครับทำบ่อยยิ่งดีเลยโอเคสมมติครบแล้ว3 2 1ค่อยๆมือกลับมามือขวานะฮะเอาลงดีไหมฮะ
0: โอ้โหผมว่าถ้าวันหนึ่งทำสัก10ครั้งได้นะผู้สูงอายุนะฮะดีขึ้นเยอะเลย
1: ดีขึ้นเยอะเลยโอเคเราไปต่ออีกท่าหนึ่ง
0: อีกท่านี้ท่าอะไรฮะ
1: ท่านี้ท่ายืดข้างลำตัว
0: ยังไง
1: เดี๋ยวให้คุณเควิน
0: ครับ
1: มือขวาม
0: ือขวา
1: จับข้างเก้าอี
0: ้ข้างเก้าอี้นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับจับขวามาลักษณะนี
0: ้ง
1: ะล้างไว้เนาะมือมองหน้าตรงไว
0: ้ครับ
1: มือซ้ายยกขึ้นฮะ
0: มือซ้าย
1: ค่อยๆเอียงตัว
0: ไม่ต้องค้ำหัวเลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่ต้องฮะมองมือนะครับผ่านศีรษะไปเลยด้านข้างจะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำตัวเนาะ
0: อันนี้คือทิ้งตัวไปเต็มที่ได้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับมือนี้เราล้างไว้อย่างเดียว
0: อ๋อถ้าเราไม่ล้างอะฮะ
1: ยังไงก
0: ็ล่วง
1: แน่นอน
0: ไม่ล้างคือล่วงนะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: เราค้างไว้ลักษณะนี้เนาะ
0: ครับ
1: เหมือนเดิมเลย10-15วิรู้สึกตึงบริเวณไหนไหมฮะ
0: โอ้โหมันตึงข้อแขนเนี่ยแล้วก็เอี้ยวข้างตัวเนี่ยมันตึง
1: ข้างตัวตึงมาก
0: สี่ข้างเนี่ย
1: ใช่ครับถึงจะถูกต้องแล้ว
0: ครับ
1: สมมติครบแล้ว
0: ครับ
1: 3 2 1ค่อยๆกลับมาโอเคยกลดมือลง
0: โอ้โหคล้ายมันจะล็อกตรงนี้ไหม
1: โอ้ยัง
0: เนี่ย
1: ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนข้างบ้างม
0: ือ
1: ซ้าย
0: เหมือนเดิม
1: จับด้านนี้มือขวายกขึ้น
0: ครับ
1: จากนั้นค่อยๆเอียงตัวครับไปด้านข้างเลยค้างไว
0: ้มันทำไมอยู่มันกินอยู่ช่วงหน้าอกอะฮะมันเกี่ยว
1: พอจะห่อลองยืดอกขึ้นโอเคกดลงนะฮะ
0: เนี่ยอ๋อไม่ส่วนถ้าเราไปห่อตัว
1: คิ
0: วจะกินช่วงนี้ฮะ
1: ใช่นะ
0: โอ้ใช่ใช่
1: พยายามยืดอกขึ้นนะฮะอึ๊บค้างไว้3 2 1เราค่อยเอาลง
0: อ๋อช่วงเอาลงเนี่ยเราก็พยายามช่วยใช้มือออกกำลังเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ใช่รู้สึกไงบ้างฮะ
0: เริ่มปวดนะหรือว่าเรากำลังทำครั้งแรก
1: อาจจะเพิ่งเคยทำยังไม่ชินเพราะว่าท่าพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้ตลอดเลยเนาะสามารถช่วยที่เวลาเราตึงกล้ามเนื้อระหว่างทำงานท่านั่งไม่ต้องลุกไปไหนเลยทำได
0: ้ถ้าเรายกของยกอะไรมีส่วนช่วยไหมช่วยให้มันดีขึ้นไหม
1: ถ้าเรายกของนี่จะเป็นการออกแรงเป็นการเสริมสร้างมากกว่าใช่ฮะ
0: ครับ
1: แต่ทั้งนี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะฮะระหว่างทำงานเนาะรู้สึกปวดบ่ากด
0: ครับ
1: รู้สึกปวดตัวปวดหลังลองยืดดู
0: ครับ
1: ช่วยได้ทั้งเลยระหว่างทำงาน
0: ขอบคุณคุณเฟย์มากเลยครับ
1: ครับวันนี้สำหรับท่ายืดก็เรียบร้อยครับ
2: โอ้โหดีมากเลยครับพี่นี่ผมบอกเลยว่าออกกำลังกายแค่นี้นี่ง่ายมากเลยง่ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะ
1: ได้เลยครับ
3: โอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วนะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าอ่านแบบหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่านอนพักผ่อนให้เยอะก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสืออีกทีนึงก็ได้
4: เย่อ้าวนี่ไงซุปเป็ดอ้าวเฟรมเอาซุปเป็ดแล้วกลับบ้านไปเลยนะขอบใจมาก
2: ผมขอตัวก่อนนะ
4: เอาเลยขอตัวเลย
2: พี่ก้าที่ของเขา
4: ก็ของเขาไง
2: แล้วไม่เอาของเราให้เขาแล้วเอาของเขามาไว้ที่เราอ่ะ
4: ของเราแท้ของแท้นี่ของเราซุปเป็ดสเป็ดปลอมเป็ดเซินเจิ้น
2: แล้วของเราอ่ะ
4: ของเราดิไก่ทุบปาก
2: แบบปวดคอ
4: เฮ้ยโอ้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วทางนี้มันต้องไอ้นี่ได้ครับปวดคอให้เอาประคบด้วยในซุปเป็ด
2: โอ้ประคบก็ได้ด้วย
4: เป็นไงอุ่นๆอยู่ไหม
2: นี่มันมีประโยชน์หลายอย่างพี่กล้าปวดคอไหม
4: ฮะ
2: พี่กล้าปวดคอไหม
4: พี่หายแล้วออกกำลังกายที่คอบ่อยมาก
5: คุณยิงครับผมรักคุณยิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
6: จริงเหรอ
5: จริง
6: ที่พี่พูดอะไรกับคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหร
5: ออันแน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
6: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยเตะแอมมากกว่าน
5: ะแอมนะแอมนะแอมนะแอมผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งคุณอิงจริง
7: เฮ้ย
5: จริงแม่
7: เฮ้ยเฮ้ยป้องชอบอิงป้องชอบอิงป้องชอบอิง
6: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกูเรื่องไปเรื่อยอ่ะ
5: พี่หลี
6: แฟนผู้หญิงนั้นเพลงชอบเจ๊

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้รายการไวที่ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
0: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
1: เรื่องของการกินของลูก
0: ใช่ครับกินเยอะไป
1: ก็มีปัญหาก
0: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
1: อิ่มทิพย์บางทีจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
0: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
1: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
0: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับมี2ครอบครัว
1: คร
0: อบครัวไหนกินเยอะครับ3ครอบครัว2ยาก3เยอะ
1: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
0: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
0: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
0: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่
0: เป็นชิ้นก็สามชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ย
1: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
0: ฮะ
1: ทานยากยังไงคะ
3: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
1: บางทีสงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
4: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจอ

0: ไปเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
1: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
0: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
2: ดีใจจุดพุ่งบังพุ่งบังหลัง
1: จุดพุ่งกันไปเลย
2: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
2: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
3: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่
2: ะ
3: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆเนี่ยค่ะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
1: ็
3: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: หนูชื่ออะไรคะ
4: เนมี
5: ่เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
4: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
6: นี่ฮะก็ทานนี่ฮะเนี่ย
7: สายเด็ดไม่ใช่
8: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
5: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
4: มันก็ไม่อร่อยหรอกคุณ
9: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
1: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
2: ่
1: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานเนี่ยฮะคิดยังไงครับ
0: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
1: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
0: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
1: เพราะว่า
0: ซดแต่น้ำค่ะ
2: ก็ไม่ทานไม่ทานแต่น้ำ
1: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำกันจืด
0: ใช่ค่ะ
1: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองครับฟักทอง
2: ก็ไม่
1: ลุงทานเลยเนมี
2: ่โอ้ยมีผักด้วย
1: อันนี้

0: ักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในนี่ตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลให้ตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซปต์ตัวเองนะทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำ

0: อบทานอาหารครับช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
1: โอ้โห
2: แล้วปกติเรากินผักไหม
0: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
2: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
0: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็น

0: เองมากนะครับเนี่ยโอ้โหใครเม็ดแตงโมนั่นเองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
1: ค
0: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ

0: ะว่าเมื่อไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรดอันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
1: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
0: หลากหลายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู่น
1: ะ
2: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
1: ใช
0: ่ด้วยนะคะอ่ะละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
4: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
3: กินเฉินฟ้าขนมหวาน
4: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
4: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
3: สีขาวข้าวฝาน
4: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
3: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
0: เขี่ยผัก
2: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนข้าวผัดนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม่
2: ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้น้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: แต่ไม่ทาน
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม่
2: ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่อันนี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและ

0: ขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจแล้วอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างนี้อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
3: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
2: ข้าวผัดปูชิ้นฝอยน้ำอัดลม

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: อ่ะแล้วอย่างคุณอ่ะ
1: มะนาว
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันๆจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะฮะ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตักครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยมั้ยคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนาะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอ่ะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องกรกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: กรครับ
0: กรอายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: กรรู้ไหมว่าอ้วนค
9: ื
0: ออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับ มันกล้องมันที่ไทยลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดคร
9: ับ ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: แม่ครับมีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกร2ชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
10: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
10: ใช่ค
4: ่ะแม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
10: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะ

0: สั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
0: สั่งเองค่ะ
1: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
0: เขาจะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เล็กน้ำพิเศษ
0: มีไม่ใส่พริก
1: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
0: นอกนั้นใส่มา
1: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
2: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
3: ชามใหญ่ครับ
2: เอาเลยครับ
1: นี่คือลูกสูตร
3: ตาดีครับตาแดงครับ
1: ไม่อีก
4: ชามใหญ่เหรอ
3: เป็นต้องตาแดงครับ
1: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
2: จานเล็กไม่พอเหรอก่อนจะเลือกจานไหนครับ
3: จานใหญ่ครับ
2: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
3: เพราะผมอยู่บ้านผมก็ชอบบางอย่าง
1: น้องก่อนก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่
5: จานใหญ่ตลอด
1: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
5: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อนึงที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
6: ใช้ชามใหญ่
5: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี่มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
1: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารหน้าไก่ก็ได
6: ้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันก็ใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
5: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
6: อะไรครับเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
5: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่5จานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทําแทนที่จะต้องไปนั่งทําหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
6: อันนี้ก็เป็นวิธีการรับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม
7: ่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ

ความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าอันนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
1: ดีด้วย
3: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
2: แข็งแรง
3: กระดูก
2: แข็งแรง
3: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
4: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นี่บอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
0: ครับ
1: ไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่
0: ง
1: เขาวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นต่อไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: ให้เขา
4: ใช่เป็นโรลมอเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูก

0: เห็นใช่ไหมคะเออพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าเออต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะ
1: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพระพิมค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
3: พ่อเล็กครับ
2: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพระพิมค่ะ
3: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
2: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
3: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักและอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
2: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
3: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
2: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่
4: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบ้านวางไว
2: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
3: ๆ
2: เอาช้อนเล็ก
3: ๆอย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
2: โอเคเราแป๊บนึงนะคะเตรียมไม่สุกนะคะ
4: ในส
2: อง ต
4: ั
2: วแก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
4: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร

0: โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได้
1: อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งแล้วนะคร
1: ับ ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นน่ะส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบเออแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทั้งที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
2: ที่คุณแม่เก่งมากลองถามคุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
3: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะแซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
4: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
2: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
4: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
2: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: แม่นิน่าครับคุณหมอครับนอกจากเราจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะสนุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริง
1: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
1: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม่
3: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
1: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
1: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
1: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็อยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
1: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
1: อ๋อนี่
5: อารมณ์ดีทั้งคู่
1: สาวน้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
1: ขอบคุณมากครับและมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิน่าบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
1: ยังไงบ้างนิน่าย
0: ังไงคะ

0: เมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
1: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
2: ค่ะอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
3: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
2: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
4: ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
2: ่
4: ะ
0: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วย
2: เร
0: ื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
2: อ้าวนี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
5: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
2: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนที่จะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
4: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
2: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำไม่อินนะ
0: อ
2: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
0: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
2: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
4: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
2: พูดไหมครับ
6: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
2: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
7: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
2: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
8: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
2: ดีใจ
8: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
2: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
4: ้ถือว่าการเป็นคืออันพูดแบบประชดใช่ไหม
2: คร
4: ับ แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
8: ดีใจจ
4: ุดอย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอ
2: บ
4: นะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างเงี้ยต่อไป
2: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
0: มันต่อเนื่อง
2: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
0: แน่นอนเลย
4: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะอันนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
2: ครับ
0: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
2: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
0: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
4: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
2: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
0: ตั้งคำถาม
4: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
0: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
2: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
4: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
0: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
2: ย
0: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
2: คุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
2: เราพาลูกไปข้างนอกใน5สินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
4: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี้เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
2: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
4: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วเขาโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
2: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยนะคร
4: ับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับฉลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
9: สอนการอ่านเกี่ยวกับก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่อนหยุด
2: หยุด
9: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
2: ตัว
9: E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำได้เขาดูแล้วก็บอกเขาวันที่เด็ดนะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บ
2: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
9: ใช่ค่ะ
0: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำใช
4: ่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
0: ่โอ้โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
2: ครับ
0: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
2: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ฟังกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อินธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงใหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จัก

0: ื่อกันทพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวาของเราวันนี้ครับสวัสดีครับน
0: ้
1: องน้ำหวาน
0: ครับ
1: ขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี่
1: คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขามีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวานเคยมาทำงานอาสาคือหวานก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอยู่เท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
1: ี่ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็ตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: คือมันบังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีค่ะเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไทเทิลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านไม่รู้เรื่องหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบประมาณ
1: อายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบ
1: เอง7-8ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช
1: ่ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวั่นเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านอะไรอย่างค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบget in มากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายนั้นแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยอย่างเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัวพี
1: ่เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นฟิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้นี่หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานไ

0: ที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
1: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากเราได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเอ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
1: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
0: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
1: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างเงี้ย
0: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม
1: uh-huh. อ
0: ย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมีเลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้น
1: uh-huh.
0: ระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริง
1: uh-huh.
0: ใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
1: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
0: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอ่ะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอ่ะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
1: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
0: ใช่
1: ประมาณนั้นเลยป่ะ
0: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
1: มีแอปด้วย
0: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
1: อ๋อพอน้ำหมาบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
0: ใช่
1: สำหรับทุกคน
0: คนเริ่มต้นดี
1: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
1: พี่รู้ว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะพี
1: ่วงอะไรครับ
0: ชื่อวงว่า Seven Sense
1: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
0: เป็นเหมือน Idol Girl Group ค
1: ่
0: ะ
1: Idol Girl Group ก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ชอบด้านนี
1: ้ก็เลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
0: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบแอบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
1: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
1: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละคนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
0: ค่ะซึ่งหวานรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
1: ้
0: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
0: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวานไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
1: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัวหวานเองหวานอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
1: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
0: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
1: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอเลยวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ธรรมะจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาเนี่ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบหนึ่งการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้
0: ที่น้ำหวานพูดบ่อย
2: ๆอันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆเป็นศาสตร์ที่พระเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ 2,000 กว่าปีละแต่จริงๆมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียน คิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
0: แต่เรายังไม่ไปถึงเลย
2: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
0: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมันจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะก็แบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงมันตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตะแล้หมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
0: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
2: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
0: ครับ
2: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
0: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไร
2: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพูดกันเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
0: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
3: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
2: ้
3: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
0: ดูแปลว่า
2: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้ามั้ยคือการสอนให้รู้ว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างงั้นนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
0: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจังหวะก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแล้วก็น้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับจังหวะของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปไหนของเขานะหมูหยอง
1: พวกเราระวังนะ
2: เอ้ยไม
1: ่โอ้โอ้มาแล้ว
3: โอ้รอดบุดวิดชัก
4: เสียงใครมาวิดว้าแถวนี้นะ
0: ไม่มีนะ
1: พวกเราเอง
0: What is it

0: A toad. T O A D. Toad. A toad. Toads.
1: คุณกบทั้ง3มาทำอะไรแถวนี้เหรอครับ
2: No no don't touch me
1: ฮะกบพูดภาษาอังกฤษ
2: พูดได้นิดหน่อยเวลาตกใจน่ะ
1: ทำไมจับไม่ได้ล่ะครับ
2: ก็เราไม่ใช่กบเราคือคางคกที่ตัวของพวกเรามีพิษไว้ป้องกันตัว
1: อ๋อเข้าใจแล้วเกือบไปแล้วมั้ยล่ะเนี่ยแต่หน้าตาเหมือนพวกคุณกบเลยนะคะ
2: เราเป็นญาติกันห่างๆน่ะ
1: แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ
2: พวกเราเดินทางมาหาคนช่วยน่ะ
1: มีอะไรเหรอครับ
2: ก็พวกเราที่อยู่ด้านนู้นบาดเจ็บแขนหักไม่ก็ขาหักคือเวลาหลังฝนตกทีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
3: เย็นสบายมากๆเลย
4: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้าง
1: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี
5: What

0: tricycle. T-R-I-C-Y-C-L-E. Tricycle. A tricycle. Tricycles.
1: ที่ชนพวกเราขาหักก็เป็นรถคล้ายๆแบบนี้แหละ
2: ไม่ไหวไม่ไหว
3: อ
2: ้
3: าวเหรองั้นหมูหยองช่วยเอารถไปจอดไกลๆเลยนะโอเคโอเค
4: โอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคุณคังคกกันดีกว่า
1: ขอบคุณพวกเธอมาก
3: จะไปไหนอะทางนี้ทางนี้
1: ในบ้านเนี่ยเหรอ
3: ใช่แล้วครับ
1: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
3: อย่าคิดมากนะครับ
4: รีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
1: ยานี่เหมือนเราเลยฮะ
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอ
1: เอ้าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได
3: ้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมเป็นแบบเนี้ยใครเป็นคนทำเหรอครับเดี๋ยวหมูหยองลุยเลย
1: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีบึงที่พวกเราไปอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งความเจริญก็เข้ามาแล้วก็รางรถไฟอีกแรกๆรถก็ไม่มากหรอกอยู่ๆรถก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเราที่ข้ามถนนไม่โดนเฉียวก็โดนชนบาดเจ็บกันแบบเนี้ยแหละ
3: ก็ข้ามไวๆหลบไปหลบมาสิครับ
1: เราลองทำแล้วแต่พวกเราก็กระโดดไปมาคนละทางก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
6: อย่างนี้ต้องสอนข้ามถนน
1: สอนยังไงพวกเราก็ข้ามกันอยู่เป็นประจำ
6: มาครับทางนี้เลยอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยหันซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย
1: เสียเวลาข้ามเลยละกัน
3: เสียเวลานิดเดียวอ่ะแต่ดีกว่านะครับ
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
6: ใช่ครับปลอดภัยกว่าเยอะพอเราเห็นไม่มีรถแล้วเราก็ข้ามอย่างระวัง
1: ยอดไปเลย
3: เอ้ยอันตรายนะคะมาตรงๆค่ะ
6: ตามมาตามมากันเลยครับ
3: มีหลายตัวกระโดดไปมาอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสียงอะไรคะ
4: What is it

0: train. T R A I N train. A train. Trains.
1: โอ้ยทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟแบบเนี้ยแย่เลย
2: ใช่ใช
0: ่เฮ้เฮ
1: ้อะไรเหรอดาวี่เอากระป๋องสีมาทำไมอ่ะโอ้ดาวี่ไอเดียสุดยอดเลยทำทางม้าลายเลยเหรอพวกเราไปช่วยดาวี่ทาสีกันเถอะเสร็จแล้วแล้วก็เกาะกันแบบนี้ข้ามถนนจะได้ไม่แตกแถวค่ะ
2: คิดได้ไงอ่ะ
1: ก็เห็นรถไฟต่อกันเป็นขบวนเลยคิดได้ค่ะ
2: ว้าว
3: ข้ามมาจนได้นะครับ
2: ขอบคุณพวกเธอมากนะที่สอนพวกเราตรงนั้นแหละตรงนั้น
3: What is it

0: tree. T-R-E-E, tree. A tree. Trees.
1: เพราะพวกเธอแท้ๆทำให้พวกเรามาถึงบึงนี้อย่างปลอดภัย
2: คุณครูสอนพวกเรามาอีกทีนะครับว่าให้มองซ้ายขวาให้ดีก่อนข้ามถนนที่สำคัญต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
3: เยี่ยมเลยนะ
2: ไม่เท่าไหร่หรอกครับข้ามถนนให้ปลอดภัย
4: ต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
0: Look carefully
2: แล้วค่อยข้าม

0: tricycle. A toad, a tree, a train, a tricycle.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กับหมูหยองกันนะครับ

0: What is it? Tree? Mm-mm. Train? Toad! Toad!
1: Good job!
0: What is it? Tree? Tricycle? Train! Train!
1: Wow!
2: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเจอกันค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลย
2: สามีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2นะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นป้านหน่อยก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมกล้ามนะครับกล้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่โตจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวแล้วหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นละเซ็นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ6 6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับแล้วก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงนี่เป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
2: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับ

ใจอันนี้ตัวอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับคนนี้ที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมลอีเดรส sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ไปไหนของเขานะหมูหยอง
1: พวกเราระวังนะ
2: เอ้ยไม
3: ่โอ้โอ้มาแล
4: ้
3: ว
4: โอ้รอดบุดวิดช็อก
2: เสียงใครมาวิดว้าแถวนี้นะ
0: ไม่มีนะ
1: พวกเราเอง
0: What

0: Toad. T-O-A-D. Toad. A toad. Toads.
1: คุณกบทั้งสามมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับ
2: No, no. Don't touch me.
1: ฮะ กบพูดภาษาอังกฤษ
2: พูดได้นิดหน่อยเวลาตกใจน่ะ
1: ทำไมจับไม่ได้ล่ะครับ
2: ก็เราไม่ใช่กบเราคือคางคกที่ตัวของพวกเรามีพิษไว้ป้องกันตัว
1: อ๋อเข้าใจแล้วเกือบไปแล้วไม่ล่ะเนี่ย
3: แต่หน้าตาเหมือนพวกคุณกบเลยนะคะ
2: เราเป็นญาติกันห่างๆน่ะ
3: แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ
2: พวกเราเดินทางมาหาคนช่วยน่ะ
1: มีอะไรเหรอครับ
2: ก็พวกเราที่อยู่ด้านนู้นบาดเจ็บแขนหักไม่ก็ขาหักคือเวลาหลังฝนตกทีไรพวกเราชอบออกมาเล่นน้ำฝนเพราะมันเย็นดีน่ะ
4: เย็นสบายมากๆเลย
5: ออกมาไม่ระวังก็โดนเฉี่ยวชนบ้าง
3: ฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวหมูหยองมาพอดี
1: What is

0: tricycle. T R I C Y C L E. Tricycle. A tricycle. Tricycles.
1: ไม่ทันแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองนะหมูหยองเปียกหมดเลยอ่ะ
1: โอ้ยขอโทษทีนะลืมไปเลยอ่ะพอดีมันไม่หน่อยอ่ะ
3: ที่ชนพวกเราขาหักก็เป็นรถคล้ายๆแบบเนี้ยแหละ
4: ไม่ไหวไม่ไหว
2: อ
4: ้
2: าวเหรองั้นหมูหยองช่วยเอารถไปจอดไกลๆเลยนะ
1: โอเคโอเคโอเคครับงั้นเรารีบไปช่วยคกกันดีกว่า
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
1: จะไปไหนอะทางนี้ทางนี
3: ้ในบ้านเนี่ยเหรอ
1: ใช่แล้วครับ
3: รู้ไหมพวกเธอเป็นคนแรกเลยที่ต้อนรับพวกเราเข้าบ้าน
1: อย่าคิดมากนะครับ
4: รีบไปกันก่อนดีกว่าครับ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ยาเนี่ยเหมือนเราเลยแฮะ
1: เอ้าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เอ้าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได
2: ้เกิดอะไรขึ้นคะทำไมเป็นแบบเนี้ย
1: ใครเป็นคนทำเหรอครับเดี๋ยวหมูหยองลุยเลย
3: คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีบึงที่พวกเราไปอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งความเจริญก็เข้ามา

0: แล้วก็รางรถไฟอีกแรกๆรถก็ไม่มากหรอกอยู่ๆรถก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเราที่ข้ามถนนไม่โดนเฉียวก็โดนชนบาดเจ็บกันแบบนี้แหละ
1: ก็ข้ามไวๆหลบไปหลบมาสิครับ
0: เราลองทำแล้วแต่พวกเราก็กระโดดไปมาคนละทางก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
2: อย่างนี้ต้องสอนข้ามถนน
0: ฮะสอนยังไงพวกเราก็ข้ามกันอยู่เป็นประจำ
2: มาครับทางนี้เลยอย่างนี้นะครับเริ่มด้วยหันซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้าย
0: เสียเวลาข้ามเลยละกัน
1: เสียเวลานิดเดียวอ่ะแต่ดีกว่านะครับ
0: เห็นด้วยเห็นด้วย
2: ใช่ครับปลอดภัยกว่าเยอะพอเราเห็นไม่มีรถแล้วเราก็ข้ามอย่างระวัง
0: ยอดไปเลย
1: เอ้ยอันตรายนะคะมาตรงๆค่ะ
2: ตามมาตามมากันเลยครับ
1: มีหลายตัวกระโดดไปมาอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเสียงอะไรคะ
2: What is it

0: A train. T R A I N. Train. A train. Trains.
1: โอ้ยทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟแบบเนี้ยแย่เลย
2: ใช่ใช
0: ่เฮ้เฮ
1: ้อะไรเหรอดาวี่เอากระป๋องสีมาทำไมอ่ะโอ้ดาวี่ไอเดียสุดยอดเลยทำทางม้าลายเลยเหรอพวกเราไปช่วยดาวี่ทาสีกันเถอะเสร็จแล้วแล้วก็เกาะกันแบบนี้ข้ามถนนจะได้ไม่แตกแถวค่ะ
2: คิดได้ไงอ่ะ
1: ก็เห็นรถไฟต่อกันเป็นขบวนเลยคิดได้ค่ะ
2: ว้าว
3: ข้ามมาจนได้นะครับ
2: ขอบคุณพวกเธอมากนะที่สอนพวกเราตรงนั้นแหละตรงนั้น
3: What is

0: tree. T-R-E-E, tree. A tree. Trees.
1: เพราะพวกเธอแท้ๆทำให้พวกเรามาถึงบึงนี้อย่างปลอดภัย
2: คุณครูสอนพวกเรามาอีกทีนะครับว่าให้มองซ้ายขวาให้ดีก่อนข้ามถนนที่สำคัญต้องข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
1: เยี่ยมเลยนะ
2: ไม่เท่าไหร่แล้วครับข้ามถนนให้ปลอดภัย
3: ต้องระวังดูรถให้ดีซะก่อน
0: Look carefully
2: แล้วค่อยข้าม

0: What is it? Tree? Mm-mm. Train? Toad! Toad!
1: Good job!
0: What is it? Tree? Tricycle? Train! Train!
1: Wow!
2: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเจอกันค่ะ

0: สอนศิลป
1: ์นั่นแหละสวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับเรามาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1 อันนะครับแล้วก็กระดาษลัง

วัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ถ้าก้าวติดเข้าไปก้าวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

แล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ต่อกันแบบนี้มาระบายสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นเรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับ

0: ็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทํายังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทําจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคําใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกึ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานเค้กค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมเค้กของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กนี่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารนะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงไร
3: ่นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้หาทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาล่ะเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะ
1: ค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกัน

0: พี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับเหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้
0: ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
2: ่ฮะถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
4: ๆแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลย
1: ก็
3: อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
3: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
3: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
3: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
0: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
3: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้รายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
3: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
0: เฮ้ยไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอ่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกุ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
3: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้หลอดทันเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์ต่อไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดสวนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาส้อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบส้อมนะครับส้อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวัง

ไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักมีถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้ขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: เราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อง
1: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
2: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
3: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยนี่เป็นอะไรเลยเนี่ย
4: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
4: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรเหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
4: หัวเห็ดงั้นเหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
4: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
4: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
4: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
4: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
5: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดี
6: ๆก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
5: ตีๆโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
6: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
5: ตีๆแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
6: ้ผมไม่อยากไปโรงเรียน
5: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
6: ไปผมไม่ไป

0: ัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยติ๊บบอกด้วยเรา
0: เขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเ
4: อบ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี้

0: จะแก้แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
1: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
2: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
1: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็นรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
2: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
1: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
2: คิดบวกอย่างนั้นหรอ
1: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
2: อยากสิอยากสิ
1: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
3: นี่ผมพลาดรีบหนีแล้วเขา
1: อะไรหรอคะคุณครู
3: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
4: เขื่อนร้าวนั่นหรอคะคุณครู
3: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
1: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะคะคุณครู
3: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียว

0: ียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเนี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ใช่ใช่เย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนให้คนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
2: งั้นก็

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: วัสดีเขียวหวาน
1: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
0: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
1: ได้สิ
0: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
0: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
1: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
0: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะอันนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
1: เรื่องแค่นี้สบายมาก

0: ิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: อ๋อนึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอบอ่อนได้ลู
0: กอย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อนั่นเหรอ
0: ด
2: ี
0: ใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่แล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงะกระตุกกึกๆๆแบบนี้แหละมันกึก
0: ๆแบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
2: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
3: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โหมันกึกๆว้า
2: ว้าวก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ย
0: อ๋อขอโทษนะครับที่ช้า

0: ายแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
1: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
2: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยชัว

0: หวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ยัยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
3: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
0: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
2: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
1: จริงด้วยสิ
2: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
4: โอ้โหยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
3: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
0: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
2: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้น
5: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
4: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
0: ใช่
4: มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
5: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
4: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชัวร์
5: โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
1: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
0: นั่นน่ะสิ
3: เอ๊แต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: จริงด้วย
1: ถ้าไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
0: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
5: ใช่ใช่ใช่

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่

0: เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6. เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาล่ะเอาล่ะ
2: เอาอยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เค้ากําลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ตัวบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณายังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดู
2: เย้
1: เฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตรง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูก
3: ๆคือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็แบบว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
1: อ๋อมันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธี

0: ของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
1: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
1: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
1: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เม
2: ื
0: ่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม
0: ่ไม่ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮ
1: ะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
1: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ย
0: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
0: เท
3: ่
0: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
0: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
0: นี่เหมือนกันเหมือนกันด้วยพ่ออันนี้ไม่ตั้ง
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ต
3: ั้
0: ง
3: แต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
0: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ
3: ครับ
0: ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมคร
3: ับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไร
3: ฮะโซลิแทร
0: ์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่มัน
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันเลยสมวัย
0: สมวัยนะ
3: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
0: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับ Color Time ค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
2: หม้อไฟแสนสุข
0: ไอ้มัน
3: เล่นย
0: ัง
3: ไง
0: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก็
0: ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
0: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุดว่าย
0: ิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องแฮปเราเล่นบ่อยไหมในวันนึงเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อค่ะ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮ
1: ะ
0: แม่ลี่เล่นเกมไหม
1: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
1: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
1: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
1: ู
0: กเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
2: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
2: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
2: ไม
0: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
1: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
2: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
2: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
2: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
2: แล้ว
0: นะ
2: แต่ว่ายังเล่นอย
1: ู่ไม่มีเวลาม
2: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
1: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
1: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
0: ันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
4: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
3: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
5: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำของเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้ง ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
3: ตาลื่นคนละอัน
0: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
3: ก็มีเสียง
1: ได้ไหมก็ได
2: ้ว้าว
0: เฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าต่อไปครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
3: แล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้ต้องมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนมากกว่า
3: ลูกบอลใหม่ปึ๊บก็เสียง
0: ปึ๊บเร็วมาก
3: ปึ๊บ
0: ไหนบอกให้เล่นเกม
3: ถูกแล้วตุ้มต่อลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮากับที่รักนะฮะ
3: ใช่สิงห์นกหวีด
2: ปลาบอลใหม่ค่ะ
3: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
3: ใช่
2: แล้วก็เสียงเช
0: ีย
2: ร
0: ์คุณพ่อเชียร์
3: เสียงนกหวีด
0: ลูกทำไป
2: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: นี่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดนะผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
3: ช้าไป
0: ช้านิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหาร
1: ใช่ใช่
0: นะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
6: เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีม Ultimate Auto นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
7: ยินดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะ ครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
1: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอย
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะฮะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ฟังได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัว

0: เอกก็จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
1: ้เหม็น
0: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วกพออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อย
1: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
1: ครับ
0: คือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
1: ครับ
0: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
1: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
0: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
1: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
0: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
1: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
0: ้
1: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการอย่างไรบ้างครับ
2: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
3: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผมที
4: ่เค
3: ย
4: ใช้อะไรอย่างเง
5: ี้ยค่ะก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
6: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
7: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
8: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
7: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
8: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
0: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
1: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
1: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้น

0: ได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
1: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่พี่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
2: ชนันทิพย์มาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเองแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาพูดแต่ไร
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
3: คุณวิชนันท์นะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
3: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายน
3: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
3: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
3: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
3: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
3: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
3: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
3: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มี
3: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
3: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
2: ่มี
3: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างต่างๆนะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
4: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้อง

0: ว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างนี้อันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอที่ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
1: ้ถ้าตามตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอลามว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้า

0: หน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
1: เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ถ่านเต้านมด้วย
2: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
2: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
4: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แทงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่าอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
4: เอามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยรู้แล้วค่ะนี่คือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้แล้วสุดเลยรู้สึกแบบมันที่ไม่แบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายออกมาแล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบแล้วก็แบบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
5: 3เดือนแรกครับสามเดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงแล้วก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
5: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการลื่นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจ

0: าจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับให้พร้อมกับครั้งต่อไป
1: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
2: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
3: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
2: ครับ
3: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
4: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
2: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
5: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
6: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
7: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
8: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหม
5: ครับใช้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
9: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
5: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้

เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27 เมษายน 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารัก2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาภรณ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีก1ท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
3: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้

0: โควิดไม่มี
1: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
2: ้ดังนั้นการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย์
1: ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
2: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีและเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามา Channel นะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้ส่วนอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆเผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สูดคือเรียกได้ว่าการเดิมมาเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
0: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนนี่ท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็ว่าปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
2: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะอาจารย์แจ็คคะ
0: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะ

0: เยอะนะครับแล้วก็พยายามหยัดกั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำให้หรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
1: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด -19 เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
0: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
1: น่าจะได้รับซีโนแวคไป
0: เออซีโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนเนี่ยต้องพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยน
1: ะ
0: ตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีต่ำรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับวัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าการเหล่านี้ควรที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่ามันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
0: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีด้านเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยคร
1: ับ นะคะ
2: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายใน
1: กี
2: ่วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
0: คือจริงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา2
1: โดส
0: แล้ว2โดสแล้วใช่
1: ก็ไม่เป็นอะไร
2: บ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน
1: ่
0: อย
1: ขั้นเดือ
0: ขั้นตัวนิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับครับ
1: ขอจะไม่มีได
2: ้ไปหนึ่งเข็มรออีก2อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิดหน่อย
2: นิดเดียวเอง
1: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบบีเคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีครับทีนีเวียครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบ B ซึ่งโดยปกติในตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได
1: ้
0: อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ มันสร้างภูมิไม่ได้ก
1: ็
0: เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได้ม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
1: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวหนึ่งพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละ อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
2: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
1: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได
1: ้
2: ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะค
1: ะ
2: เพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซ
1: ึ่
2: งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องอาจารย์มะเหมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อนะคะช่วงนี้หลายคนกังวลใจกับโควิด-19เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
2: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่นม
1: น้ำเป็นน้ำ
2: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อย
1: ๆ
2: แต่บ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ลดไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้น การหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3 ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6 โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
1: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วนี่คือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
2: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออยู่59 ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1 เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90 มิลลิกรัม1 เม็ดไม่เกิน5 วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยาอ๋อยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอทริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจเรื่อง
1: ชื่อยา
2: เอทริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาคอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอนเซตก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซตที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอาคอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซตเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
0: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับ
1: แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
0: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2 กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
1: ไม่รุนแรง
0: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่าง
1: เงี้ยเป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงสูงเกิน30-35เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่ามันลงปอดเยอะ
1: ค
0: ือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบถ้าปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากและนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซึ่งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคร
1: ับ ค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปทีนี้กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโอ้โหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
0: ้
1: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับ คนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
0: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมนะเขาเรียก hospital ก
1: ็
0: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอายุไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
1: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
0: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะมีสัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้
1: คือ
0: ถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ยหมอเองก็กังวลจะเอาไปโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าในโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
1: ม
0: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
1: นะคะนี่ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ้งว่าโอ้โหสบายเลย
0: ใช่ใช่
1: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
0: ครับ
1: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยลดระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกันถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
2: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
1: กว่า
2: เท
1: ้
2: าค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลคุณวิบูลนี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรับคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
2: ค่ะ
0: คือคำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนักคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เราคำนึงจะมีอยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟ

0: safety ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
1: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้นะ
0: ที่มีอยู่ในเมืองไทย2ชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่าภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะเป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
2: สามารถลดยาได้ไหม
0: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราไปลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโหยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
0: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ้าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆนิดนึง
1: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยเดี๋ยววันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะคร็อกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอทริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
2: เรปพาริลค่ะ
1: เรปพาริลนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะคร็อกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรปพาริลเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
2: ก็คือจริงๆยาเรปพาริลเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะคร็อกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะคร็อกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาด
1: ไป
2: ใช่ค่ะปกติอะคร็อกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเรปพาริลเนี่ยเป็นยาลดบวมอะคร็อกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลย
1: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วโอ้โหทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตอายุ60อายุ

0: 60ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167 68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโอ้แต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
1: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167
2: ค
1: ่ะใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็ม
0: ค่ะ
1: นะทีนี้ก็เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าทานวิตามินค่ะ
0: ไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยาแต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีไหมครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
3: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมคือจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านเพื่อเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าสามคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าพยายามอยากขาดยาถึงไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
0: ยาให้
1: ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
0: ค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
3: ใช่
0: มั้ยคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10:50 ทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กินยาแก้แพ้อยู่อายุ65ปีแล้วคือน่าจะไปรับวัคซีนน่าจะมีนัดตอนประมาณ 10:50 ใช่ไหมคะ
1: น่าจะเป็นตัวแอสตราเซเนกาเพราะว่าอายุ65
0: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์แจ๊
3: คจริงไม่ก็คือจริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก็คืออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอ่ะแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
0: ไม่ได้ทาน
3: อะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดู เราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าทานถ้าสามารถ เลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกัน
0: ค่ะ
3: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะค
3: ่
1: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ
0: เยอะๆ
1: 5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็เนี่ยมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
3: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินน่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
1: สำหรับซิโนแวค
3: สำหรับซิโนแวคใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันทำได้มันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมันหดใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้เลือดเนี่ย
0: มันไหล
3: ดีๆอันนี้ก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะคะสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมผ่าซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
3: หัวหอม
0: หอมแดงอาจจะรู้จักหอมแดงไหม
3: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินว่าหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
1: กระชาย
3: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปคือฟ้าทลายโจร
0: มีคนถามเยอะเหมือนกัน
3: ฟ้าทลายโจร
0: ผมว่า
3: ทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักเพราะฉะนั้นตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินเนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
1: แดงก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
3: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงอะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในฟ้าทลายโจรที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
3: ครับไม่ได้ป้องแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟ้าทลายโจรเนี่ยดูเหมือนจะลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: แล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
0: ขายตลาดนะจ๊ะ
1: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลยค่ะ
3: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่ง อาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่ว

0: ไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณที่มีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วมีผลข้างเคียงอันเนี้ยคิดว่าไม่ควรทาน
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะ

0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับๆอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงๆปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายน
0: ะ
1: โดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงก็คือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่น
0: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศนะคะ
1: ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆอ่ะถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงว่ามันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันนึงที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
0: ไปแล้ว
1: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ยครับ
0: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
1: ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
1: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็น
0: ใสๆ
1: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามัน
0: ไม่ปกติ
1: แล้วไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยารีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาละลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าเอ๊ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
2: ์
1: มันมีว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
2: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยารีโวฟอกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4วัน
0: แล้วหายเลย
2: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
0: ค่ะ
2: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอบูโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทิรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
2: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโปรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมิทิพิลินก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัว

0: ปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมิทริพทิลีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนเซตเนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่อ่ะนะคะ
1: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
1: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้
2: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อยคือจริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
1: ไปเจอใครในบ้าน
2: อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะครับ
1: แล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม
2: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าถ้ามันเต้นช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือนี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัฐคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง

0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้
0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เอารวมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใช่ไหมมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และเหมือนกันครับทุกครั้งเลยเราจะมีภาพปริศนาเป็นภาพลายเส้นเริ่มต้นอยากเห็นกันหรือยังว่าวันนี้เป็นภาพอะไร
1: อยากเห็นแล้วค่ะอ
0: ยากเห็นไหมอยากเห็นแล้วนะครับถ้าอยากเห็นภาพปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวนอนยาวๆ1เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งขีดลงมา2เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลากเส้นให้น้องๆเป็นแบบก่อนนะครับให้เวลา1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆจะวาดรูปตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังแล้วเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปวาดรูปกันเลยประจำที่

พี่เซฟเห็นน้องนานะใช้สีระบายลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับจะมีหน้าคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องนานะมีสมาธิมากเลยเดี๋ยวเรามาถามตอนเฉลยแล้วกันนะน้องๆทั้งบ้านครับอย่ามัวแต่ดูโทรทัศน์นะครับน้องๆต้องเร่งมือและทำงานของตัวเองด้วยนะครับสนุกไปพร้อมๆกันกับน้องๆที่นี่เลยนะครับเอาเร่งมือหน่อยเร็ว

น้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับวาดกันเสร็จหรือยังครับเร่งมือนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังนะเริ่มจาก5 4 3 2 1แล้วก็0หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆวาดกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกับเด็กๆแล้วล่ะว่าเด็กๆวาดอะไรกันบ้างนะเริ่มจากน้องคนแรก

0: เลยน้องฟ้าใสนะครับนี่คือผลงานของน้องฟ้าใสเป็นไงบ้างสวยไหมล่ะครับน้องฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารนะครับนี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าโต๊ะอาหารนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีพ่อมีแม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะโต๊ะอาหารโต๊ะนี้เนี่ย
1: แล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เต้าหู
0: ้น้องฟ้าใสจินตนาการว่าเส้นนี้นะครับที่มีให้กับตรงนี้มองเป็นโต๊ะใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วเป็นโต๊ะอาหารนี่แสดงว่าชอบทานอาหารมากเลยผลงานโต๊ะอาหารแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับของน้องฟ้าใสนะครับปรบมือน้องฟ้าใสหน่อยแล้วก็มาถึงผลงานของน้องคนที่2นะครับสุดหล่อวันนี้น้องมาวินครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตครับ
0: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเอาแล้วต้องมาถามแล้วว่ามาร์คไรเดอร์โอ๊ตคือใครอ่ะ
2: ไอ้คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่เก่งที่สุดแค่ใส่เหรียญเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็อาชีพแปลงร่างมารูดมันก็จะแปลงร่างเลยครับ
0: จะแปลงร่างได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เด็กผู้ชายรู้จักแล้วเด็กผู้หญิงรู้จักไหมครับรู้จักไหมมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเนี่ยโอ๊ยใส่หน้ากันหมดเลยรู้จักไหมครับน้องฟ้าใสแล้วในบ้านนี้ตอนที่ดูในโทรทัศน์อ่ะมีบ้านรูปแบบนี้มีหน้าตาอย่างนี้เลยหรือเปล่า
2: ไม่มีบ้าน
0: ไม่มี
2: ไม่มีแต่ว่าผมจินตนาการ
0: โอ้โหเก็บของอะไรอยู่เยอะแยะเลยล่ะครับเนี่ย
2: นี่คือที่แปลงร่าง
0: ที่แปลงร่าง
2: ที่ใส่เข็มขัดหรือว่านาฬิกาหรือว่าปืน
0: นี่คือความคิดที่คิดจากหัวสมองของน้องมาวินเองนะไม่ได้ลอกใครมาเลยนะครับปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยตอนนี้ผมอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่ผลงานของน้องนานะเป็นแบบนี้นี่ตั้งชื่อผลงานว่าอะไรครับ
3: หมวกใบหน้ารักของฉัน
0: หมวกนะครับเป็นรูปหมวกใบหน้ารักของฉันนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: อันนี้คนนี้เขาไม่มีหมวกไม่เคยมีหมวกเลยแต่ก็เคยเห็นเพื่อนเอาหมวกมาให้ก็เลยเห็นว่าน่ารักดีก็เลยใส่ทุกวันเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแล้วน้องนานะวาดต่อเติมจากเส้นนี่มีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นเล็กๆตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับต่อเติมมาจากตรงนี้เติมมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นหมวกใช่ไหมครับ
3: ใช่แ
0: ล้วหมวกนี้เป็นหมวกธรรมดาหรือว่าไม่ธรรมดาเนี่ย
3: ไม่ธรรมดามันสามารถเอาขนมกินให้ด้วยมันมีเครื่องอยู่ในนี้มีอัตโนมัติ
0: อะไรนะมันมีอะไรอยู่ในนี้นะ
3: มันมีเป็นอัตโนมัติอันนี้มันเป็นดอกไม้แล้วเครื่องมันก็จะโผล่ออกมาจากรูออกมาตรงนี้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเครื่องนี้จะช่วยทำอะไรครับ
3: คืนนี้จะช่วยทำขนมแต่อาบน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันโดนอาบน้ำแล้วมันก็จะพังค่ะ
0: อ๋ออ้าวนี่นะครับคือจินตนาการของน้องนานะที่เติมเส้นสายลงไปแล้วกลายเป็นรูปหมวกวิเศษนะครับปรบมือให้น้องนานะหน่อยต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับกับน้องข้างๆคนนี้โชว์ผลงานของน้องหยกนี่น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แม่ของฉันค
0: ่
4: ะ
0: แม่ของฉันนะครับโอ้พอบอกว่าเป็นแม่มองออกเลยนะครับว่าเป็นหน้าคนแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับว่าแม่ของฉันคนนี้ทำอะไรบ้างครับ
4: แม่หนูทำอาหารให้แล้วก
0: ็
4: ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะ
0: ครับ
4: บางทีก็เช็ดพัดลม
0: อ๋อเช็ดพัดลมด้วยนะครับน้องหยกวาดรูปคุณแม่เนี่ยจินตนาการต่อจากเส้นแนวนอนยาวๆนี้กับเส้นแนวตั้งนี้เป็นส่วนไหนของคุณแม่ครับ
4: อันนี้มันจะเป็นเส้นของปากอันนี้ก็ตา
0: อ๋อคุณแม่ปากกว้างมากเลยนะลูก ทำไมคุณแม่ปากกว้างอย่างนี้ครับ
4: ก็มันเป็นเส้นยาว
0: อ๋อเส้นมันยาวไม่ใช่ว่า
4: ก็หน้าใหญ่ด้วย
0: โอ้หน้าใหญ่คุณแม่หน้าใหญ่ด้วยเหรอ เป็นการจินตนาการไปอีกรูปแบบนึงนะครับจินตนาการให้เป็นหน้าของคนก็ได้ปรบมือให้น้องหยกหน่อยนี่เรามาดูน้องคนสุดท้ายกันเลยนะครับน้องบูกิสลุกมาเลยลุกมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องบูกิสนะครับนี่ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: อันนี้รถของคุณแม
0: ่รถของคุณแม่นะครับรถกำลังจะทำอะไรจะไปไหนครับเนี่ย
5: ไปห้าง
0: ไปห้างนะครับไหนอธิบายหน่อยในรูปนี้มีอะไรบ้างครับ
5: อันนี้แม่ค่ะอันนี้ลูก
0: อันนี้
5: ประตู
0: ครับ
5: อันนี้เป็นรถ
0: อ
5: ันนี้ไฟ
0: มี

0: ไป
1: อันนี้ล้ออ
0: ๋อก็มีล้อ
1: พื้นที
0: ่ไปจอดรถแล้วบึ้นบึ้นจอดแล้วจอดแล้วอี๊ดเอากุญแจออกแก๊กแก๊กเอากุญแจออกแล้ว
1: แล้วก็เดินเดิน
0: เดินเดินไปซื้ออะไรครับ
1: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
0: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
2: แล
0: ้วพอหรือยังแล้วจะกลับหรือยัง
1: ออ
0: กมาซื้อขนมให้ลูกกินแล้วกลับเลยนะครับนี่นะครับคือความคิดนะครับจากเด็กตัวน้อยๆเด็กอนุบาลน้องบูกิสนะครับปรบมือให้หน่อยแอบอยู่ตรงไหนมานี่มานี่มาลาท่านผู้ชมก่อนสิโหยมาลาก่อนมาดูมันก่อนมานี่น้องมาวินมานี่นี
2: ่
0: นี่ครับความซนของเด็กก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับแต่ว่านอกจากเขาจะซนแล้วความคิดก็ไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมเก่งไหมครับทุกคนเก่งไหมเห็นจากงานวันนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กๆนั้นสามารถคิดและต่อเติมเส้นได้ต่างๆนานาได้อย่างหลากหลายเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านคิดต่อเติมให้เป็นเส้นอะไรบ้างนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ
3: อนุบาลแชร์
0: หลบบ้างขอหลบบ้างขอหลบบ้าง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีหนึ่งพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผ่าน

0: รายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได
1: ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยม

0: ยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนแห่งหนึ่งชื่อโนแลนด์ดินแดนแห่งนี้มีศูนย์กลางเป็นต้นไม้แห่งปัญญาที่มีชื่อว่าอิกดราซิลและมีต้นไม้แห่งความรู้เติบโตอยู่ตามเมืองต่างๆของโนแลนด์แห่งนี้อีก4ต้นวันหนึ่งอิกดราซิลเกิดเริ่มเหี่ยวเฉาลงเพราะเหล่าคนในเมืองต่างๆของโนแลนด์ถูกสาปให้กลายเป็นทุกข์ปัญญาและความรู้ของโนแลนด์จึงค่อยๆหดหายลงต้นไม้แห่งความรู้ทั้ง4จึงแห้งตายอิกดราซิลก็เหี่ยวเฉาไปด้วยแต่แล้วก็มีผู้กล้าจากต่างดินแดนเข้ามาช่วยดินแดนโนแลนด์นี้ไว้ผู้กล้าออกเดินทางไปทั่วโนแลนด์เพื่อช่วยชาวเมืองต่างๆให้หายจากการเป็นทุกข์และนำความรู้กลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งต้นไม้แห่งความรู้จึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งอิกดราซิลกลับมาสมบูรณ์และอยู่คู่ดินแดนโนแลนด์แห่งนี้ตลอดไป

0: หลับฝันดีนะจ๊ะลูก
1: หลอกแม่สำเร็จแล้วแม่มาอยู่ดูทีวีต่อได้สักทีเอ้าร
2: ายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม

เด็กน้อยเอ๋ยข้ามารับเจ้าแล้วแกล้งหลอกแม่หลับเพื่อที่จะได้ดูโทรทัศน์ตอนกลางคืนแถมยังแอบดูรายการรุนแรงไม่บอกกับเด็กเด็กแบบนี้แหละเหมาะสมจะมาเป็นลูกน้องของข้ายิ่งนักข้าจะพาเจ้ากลับไปยังดินแดนของข้าแล้วเจ้าก็จะได้เป็นทูบอย่างเต็มตัวสักทีเอาล่ะไปกันเลยไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าหนูอีกแป๊บเดียวเจ้าก็จะได้เป็นทูบแล้วรับรองว่าเจ้าจะต้องไม่ชอบแน่นอนเอ๊ะใส่อะไรบ้างนั่นมันใส่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปให้พ้นน่ะไปสิไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะน้อยเนี่ยที่แท้ก็จะมาช่วยในคนนี้นี่เองบังอาจ

เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮะว้าวนี่มันต้นอะไรกันเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย

ไปเลยกลับบ้านต้องไปเล่าให้แม่ฟังซะแล้วเฮ้ยว่าแต่ว่าจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงดีทำไงดีเฮ้ออะนั่นมันบันไดนี่มีบันไดให้เดินขึ้นไปข้างบนได้ด้วยโอ้โหสูงขนาดนี้กว่าจะเจอปลายทางต้องเดินจนลิ้นห้อยแน่ๆเลย

ดินจะลิ้นห้อยแล้วยังไม่เจออะไรเลยเดินกลับดีไหมเนี่ยเดินต่อดีกว่าเดินมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะถึง

0: เดินต่อดีกว่าเดินมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะถึงน้ำมันทางเข้านี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วชัยโยถึงแล้วว้าวโห
1: ดูเจ้าเด็กดีสิตื่นเต้นใหญ่เลย
2: เบาๆสิเด็กเขาก็ได้ยินหรอก
0: เสียงใครอ่ะฮะไม่เห็นมีอะไรนี่นะสงสัยหูจะฝาด
2: หูไม่ได้ฝาดหรอก
0: ฮะไม่เห็นมีใครเลยนี่นะเสียงใครอ่ะออกมานะออกมาซะดีๆแล้วๆเขาเซ่ออกมาฮะ
2: เสียงพวกเราเองแหละ
0: นั่นหนังสือหนังสือพูดได้
2: ใช่แล้วเมื่อกี้นี่เสียงฉันเองแหละ
1: ใช่สื่อเสียงตอนแรกก็เสียงฉันเอง
2: เป็นไรไปแค่ตกลัวแล้วหล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
3: พอได้แล้วไปแกล้งเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็กลัวพวกเรากันหมดหรอก
0: นั่นนกฮูกนกฮูกพูดได
3: ้ใช่แล้วข้าคือนกฮูกแต่ไม่ใช่นกฮูกธรรมดาเป็นนกฮูกที่เป็นผู้เฒ่าแห่งปัญญาอีกด้วย
0: เฮ้ยหนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้ผู้เฒ่าแห่งปัญญาต้นไม้ยักษ์หุ้ยสุดยอดแท้ที่สุดเลยสุดยอดจริงๆทั้งหนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้เหมือนในหนังเลยสุดยอดว้าวไหนพูดอีกทีให้เขาหน่อยสิเร็ว
2: เฮ้ยนี่นายไม่ได้กลัวเราหรอกหรอ
3: เจ้าหนูเจ้าชื่ออะไรอ่ะ
0: ฮะผมชื่อต้นกล้าครับมาจากโลกมนุษย์ว่าแต่ว่าที่นี่มันคือที่ไหนเหรอครับแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับ
3: ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะ
0: จอมปีศาจจับตัวผมไปเป็นลูกน้องอย่างนั้นเหรอ
3: ถูกต้องจอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีหลอกให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อยๆจากนั้นมันก็จะพาเด็กคนนั้นไปที่ดินแดงของมันเพื่อทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นปีศาจที่เป็นกองกำลังให้กับมันอย่างสมบูรณ
0: ์ให้เด็กดูโทรทัศน์ที่รุนแรงจะได้ก้าวร้าวแล้วก็จะจับไปทำเป็นปีศาจอย่างนั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วโชคดีที่มีผู้ช่วยเจ้าเอาไว้ได้จอมปีศาจก็เลยจับตัวเจ้าไปไม่สำเร็จซึ่งผู้ที่ช่วยเจ้าเอาไว้ก็คือหนังสือโนแลนเล่มนี้ไงล่ะ
0: ฮะนี่มันหนังสือที่แม่ผมอ่านให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยนี่นะ
3: ใช่แล้วการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังก่อนนอนทุกคืนถ้าไม่หนังสือเล่มนี้มีพลังที่จะเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายที่จะมาครอบคลุมจิตใจเจ้าได้ยิ่งไปกว่านั้นสายสัมพันธ์ของเจ้าและแม่ที่เกิดจากการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังยิ่งทำให้เกราะป้องกันที่ว่านั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่า
1: ใช่แล้ว
0: ว้ายหนังสืออีกแล้ว
1: ขอโทษขอโทษขอโทษที่ทำให้ตกใจนะไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรเธอหรอก
0: เปล่าฉันไม่ได้กลัวหรอกแค่ตกใจเฉยๆอ่ะนี่นายก็พูดได้เหรอเนี่ยสุดยอดเลยนอนฟังแม่อ่านให้ฟังทุกคืนพูดได้แต่ก็ไม่ยอมบอกแต่แรก
3: นู่นแลไม่สามารถบอกเจ้าได้หรอกเพราะหนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตก็ต่อเมื่ออยู่ที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้น
0: หนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้นหมายความว่ายังไงเหรอครับที่นี่คือที่ไหนกันแน่ครับเนี่ย
3: หนังสือที่เป็นสื่อกลางแห่งความรู้เมื่ออยู่ที่นี่แล้วมีชีวิตก็เพราะว่าที่นี่คือดินแดนแห่งความรู้ไงล่ะและที่เจ้ายืนอยู่ก็คือศูนย์กลางแห่งปัญญาของดินแดนแห่งนี้อิกดราซิล
0: อิกดราซิล
3: ใช่อิกดราซิลคือต้นไม้แห่งปัญญาเป็นต้นไม้ที่เป็นแกนกลางของดินแดนแห่งความรู้แห่งนี้

0: ยังชั่วหน่อยตกใจหมดเลยนึกว่าจะตายซะแล้ว
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมต้นกล้า
0: ไม่เป็นไรครับแค่ตกใจเฉยๆเกิดอะไรขึ้นเหรอครับท่านผู้เฒ่ากิ่งไม้ของอิกดราซิลมันหักลงมาได้ยังไงอะครับ
1: ความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงอิกดราซิลจึงอ่อนแอและเหี่ยวเฉาลง
0: เป็นฝีมือจอมปีศาจที่จะจับผมหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วดินแดนแห่งนี้กำลังจะแย่ผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคนนั้นก็คือผู้กล้าในตำนาน

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับ

ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่

น้องต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้หลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิ์ที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบเองพี่โบใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ อันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันเต้นเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะ
นี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้ฮิโบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบนึงแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆ นะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำ

เรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ MyHidden Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษ100ปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุนแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะง่ายต่อการพับเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบ๊ทในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะ

าน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สครีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะแล้วที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันให้พวกก็ใช้ไม้สครีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะทันแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวออกมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในต่างของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้าน

ล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับ

จริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โสดจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได
2: ้เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: เยอะมากอย่างเฉพาะเรื่องนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: กลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
2: นะคะ
1: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้าง

0: คะคุณหมอ
1: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
2: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยฮะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
3: โอ้ยค่ะ
2: เราไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี้
3: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
2: มัน
3: จริงหรือเปล่าอะคะ
2: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
3: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
2: มีไหมคะคุณหมอ
1: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี้ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
2: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
2: ค่ะ
1: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
2: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
1: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
2: ใช่เพราะมันจะมีพวกเครื่องสําอางพวกพรามเมอร์ใช่มั้ยพร
3: ามเมอร์อะไรเงี้ย
2: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
3: ใช่ๆ
2: มันก็จะช่วยให้รองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็Hello
3: Say hi กับรู
2: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
3: อะไรทีเดียว
1: ราชบุรีมีรูเหรอ
3: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
2: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเช่นนั้น
3: เคยบ่อยมากสนุก
2: ยังไง
3: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลอกแล้วมานั่งดูแบบวิสิวชนเยอะ
2: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึง
3: ใช่
2: ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
3: หรือว่าจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
2: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะปะโปะๆๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงรื้อออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
3: น้ำคลุ
2: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยไงคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
1: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรอะไรไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
2: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
1: โอเคพอไปได
3: ้เข้าใจถูก
2: ไปแอปเปิ้ลได้
3: โอเค
2: งงหมดแล้วแหละ
1: คือหมอไม่แน่ใจนิดนึงแอปเปิ้ล
3: สู่แอปเปิ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
1: ค่ะไม่มีผลถาวร
2: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้มั้ย
1: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือ เรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
2: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าเออไปเกาหลีมั้ย
3: หมดเลยค่ะ
2: เลยเจ้าหน้าไปหมดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
1: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำมันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
2: เป็นคนหน้ามัน
1: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
2: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมคะสมมติเราทานยาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีค่ะมีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
2: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
1: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
2: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
3: ดึกมาก
2: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
3: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
2: นอนพอ
3: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
1: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
3: ้
1: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่นะมันก็ทำวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
2: ทุกวัน
1: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วนอีเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
2: เราจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ้าง
1: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตริโนอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
2: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่า

0: าโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
1: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทําแค่มีเอฟเฟคแค่ทําให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ําแข็งล้างหน้าน้ําเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้คุยไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทําเลเซอร์ทําอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทําปุ๊บคอลลาเจนฟูฟูขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
0: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
1: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่ไหมทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทําให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทําให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดําง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมอ่ะนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
0: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่
0: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องไม
2: ้ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
1: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณสาระถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหมอนอะมันแฟบใช่ไหมเราทําให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อก
4: ฉีดเลย
1: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเต็มด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ

0: ใช่ค่ะ
1: คือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับลูกหูขนกระชับอะไรก็คือพลัง
2: ความร้อน
1: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
0: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
1: ใช่
0: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
1: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
0: ค่ะ
1: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
0: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเออเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
0: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไม้ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้ง2ท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอลืมเลยกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องมี LTV 10ถึงช่องมี LTV 10

0: 2เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิตัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวหนึ่งเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนะใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอ Dashboard ที่เป็น Real Timeซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือน

เทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JV

มจบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน 4-5-6 ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวทคอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวสจบปวทก็เข้าทำงานแบงก์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทําเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: 61ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นโวเตะแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมตไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอและสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์และก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิตอลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆJB ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิต

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัณอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: ดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพควอลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาจะถามเราว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงศ์วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับและก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจ IT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับ

ที่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพิเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้อินพิเมนต์นะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2 ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3 ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4 นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
2: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
2: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้ทำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
2: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
2: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
2: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
0: ป.1
2: ถึงป.6
0: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คุณยายอุ้มอยู่
4: ค่ะอ
2: ยาก
4: คุณยาย
2: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
2: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู้ความอะไร
0: ถึงดู
2: เหยียบบนเท้าคุณยาย คุณยายเอาเท้า
0: จิ้มชาก
2: ร
0: ี
2: ดเลยเขาไม่เอาจริงจริงเขา
1: คุณยายขอดอกคุณยายสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
2: แม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็ไม่รู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
4: ไปน้ำมันเล่นหน่อย
2: อ่ะยอมเดินบนเสื่อแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
2: แล้วหลอกล่อไปเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จับสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้แม่เหยียบรองเท้าเลยจะเอาหอยได้ยังแม่เก่งแม
2: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที่
1: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: เดินบนทราย
0: โอ้เล่นน้ำสนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
0: กับสิ่
1: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
0: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
1: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตัดทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็ก
0: ๆ
1: ขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
0: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
1: ่
0: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ใกล้กับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
0: ะ
1: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริง
0: ๆค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
1: ได้หลายอย่างนะคะ
0: ตั
1: วอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าหานิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
0: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวนี้ท่านก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
1: ้
0: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
1: ใช่ไ
0: หม
1: คะ
0: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2 ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟัง

0: แม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะเขาเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
1: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
0: ค่ะจัดคลิปที่คุณแม่

0: เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
1: ใ
0: คือหาวิธียังไงก็ได้
1: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่ทำสี
0: ่ใช่นะคะ
1: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่อไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
2: เกาะเหมือนแบบว่า
0: ใช่แน่นเลย
2: ไม่
0: ปล่อยเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
2: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
0: คะใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
2: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
2: คะ
1: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
2: สำคัญมาก
1: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการดีตั้งแต่ในครรภ
2: ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
1: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
2: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
1: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
2: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
1: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
2: ค่ะ
1: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปอะไรเงี้ยก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำ
2: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็คลอดท้องมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
2: ค่ะโหดีจังเลยเมื่อจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
1: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
2: ดีจังเลยค่ะ
1: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
2: ค่ะ3 4 5เดือน
1: ใช่
2: กว่าจะคว่ำ
1: คอเขาก็ตั้งเลย
2: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือน
0: นม
2: สัมผัสซบตาอกก่อนลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กคุณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: อ
2: ยู่ตลอดเวลาด้วย
0: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
2: เคยไหมคะเคย
1: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแง

0: ก็ร้องเพลงตบก้นร้องเพลง
1: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
2: ดีจังเลยของโน้ตเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดโน้ตคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงองแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุด
1: หยุด
2: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงๆแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
0: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
1: ค่ะ
0: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
1: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
2: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
2: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
0: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: ค
0: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
2: ้สุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
1: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
2: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไร

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่เหรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอน

0: แล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissisticpersonality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
1: แล้วทำไมมาถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสำคัญยังไงกับเรื่องวัยอะคะ
0: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพและถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
1: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
0: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
1: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
0: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
1: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
0: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
0: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับคันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะ มากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทำให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคำภาษาไทยคำว่าหลงตัวเองนี่มันทำให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สำคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทำของเราอะค่ะก
0: ็
1: จะทำให้เราเลิกทำสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทำต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบ ได้รับผลเสีย และแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆ อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการคำชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านนึงอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นใช่มั้ยครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
0: ้
1: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้
0: ค
1: ่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทําให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมันเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของ พันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่า

0: หลายคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงไหมคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงองแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
0: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะครับ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
0: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงเนี่ยแหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับแบบโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรม หรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นมากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่คุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประกาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200